0: เดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
0: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกิน 70%
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาว

0: าเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมล์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
3: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้รับสั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วก็อาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
4: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนิโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
1: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทางนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลป์อำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกล่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ
2: ก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับอิมิเรตอย่างไรก็ตามพลตรีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอาดฮานอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนักโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามใจยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับสมผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
11: 1 นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้น ที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
13: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนว
19: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
20: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋า

0: พกบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้

0: ริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลอง 20-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขาร

0: และเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอน

0: กรีดจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โซกให้มันให้มัน
2: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นหนังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
5: านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
7: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร0801945318เด้อที่

มาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเลนชื่อว่าพยายอยู่บ้านหนองโนท้องหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเลนชื่อพยาย
1: เนาะพยาย
0: คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพ่อปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพุ่นอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่อ
0: ยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร
0: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังไดเนี่ยอีพ่อ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทั้งใด
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้ดิโซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
0: ่โหตั้งแต่ไผผ่านมาบ่เป็นจังซี
1: ่บ่เป็นจังซี
0: ่
1: บ
0: ั
1: ดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลายครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันมองไปหน้าปังเนาะ
0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาพ่อใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงพ
1: ่อวานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่เมื่อก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่ได้ดวน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี้เวลามันมากมันถอกมันเป็นยังไง
0: มันเป็นยังไงอีพ่อ
1: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
0: ่ครับ
1: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
0: ่ครับผม
1: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
0: ่บ่มีเลย
1: บ่มี
0: บ่ถึงเดิมผลผลิตนี่ได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใส่โซเลพัด
0: ยังสิใส่อีกบ่โซเลพัด
1: สิใส่อีกตลอดไป
0: โหสิใส่ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซเลพัดมาใส่คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นเด
0: ้ถือโค้งถือใจแห้ง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือใจแนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกเอามาพอใจเด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหาญพันธขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
0: ่ครับผม
1: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใส่ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมไม่ใช่โซเลพัดนี่ได้กำไรออกมาหลาย
0: ครับผม
1: 6ไร่ได้8อู้บุญ
0: ครับผม
1: เขาได้เขาได้นี่ให้มาใส่น้ำผมแน
0: ่ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรน้ำกัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับอยู่บ้านหนองนูท้อง
1: บ้านหนองท้องหมู่2
0: หมู่2ตำบลเสาเหล่าอำเภอหนองศรีจังหวัด
1: กาฬสินธุ
0: ์ครับผม
1: นะครับ
0: สำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพญายอยากให้ดินล้วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: มิ
0: กโซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมเบิ่งเด้อครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: เหตุผลสำคัญในการใช้กรดอะมิโนกับพืชอย่างแรกช่วยในการสังเคราะห์แสงต่อมาค่ะเพิ่มการดูดซึมสารอาหารลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดรวมไปถึงการส่งเสริมฮอร์โมนพืชกรดอะมิโนค่ะยังสนับสนุนการเจริญเติบโตของฮอร์โมนในพืชที่เรียกว่าไฟโตฮอร์โมนไฟโตฮอร์โมนค่ะจะควบคุมการพัฒนาของพืชให้มีสุขภาพดีโดยการสนับสนุนเนื้อเยื่อและก็เซลล์เกือบทุกขั้นตอนของการเจริญเติบโตของพืชจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมฮอร์โมนซึ่งการใช้กรดอะมิโนในดินจะสามารถส่งเสริมการผลิตไฟโตฮอร์โมนโดยไม่ต้องใช้อาหารเสริมแยกต่างหากค่ะเหตุผลต่อมาที่ต้องใช้กรดอะมิโนกรดอะมิโนช่วยปรับปรุงกิจกรรมของจุลินทรีย์รวมถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่สนับสนุนดินให้มีสุขภาพดีแอลไมโทโอนีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพของเซลล์ของจุลินทรีย์ส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีขึ้นหนึ่งในบทบาทหลักสำคัญของจุลินทรีย์ก็คือช่วยหมุนเวียนสารอาหารรวมถึงคาร์บอนไนโตรเจนฟอสฟอรัสและกัมมันถันกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพจะควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ถ้าหากปราศจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ปุ๋ยส่วนใหญ่จะไม่มีประสิทธิภาพจุลินทรีย์จะช่วยแปลงสารประกอบอินทรีย์ให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์เช่นการเปลี่ยนโปรตีนจากกรดอะมิโนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียโดยทั่วไปจุลินทรีย์จะย่อยสารประกอบเพื่อให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารได้ซึ่งการเพิ่มกรดอะมิโนลงไปในดินจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการนี้ค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: คันพี่น้องอยากใส่ของดีราคาถูกผมมีมาเสนอครับกับสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูงกว่าที่มีคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับนั่นก็คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วนี่ที่เอ้ยปัญหาต่างๆบ่ว่าสิเป็นเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินเข้มดินบ่ร่วนซุ้ยดินแน่นดินแกนพอใส่แล้วนี่ที่หายแบบเกี้ยงตับหายแท้แน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักน้อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บาดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบาดนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดก็ได้กินพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายต้นเขายังสิกระแตกกอดีต้นไสใบต่างเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวป๊าดบ่ธรรมดานะครับแต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งเลยอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนตัวเขียวใบตองอ่อนนะครับสำหรับการใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงป๊าดบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับราคาบ่แพงแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยเกินกว่าราคานะครับอยากให้ดินในไห่ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุด โซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840407ครับ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่ง

0: อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วกับไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
6: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: คุณแม่ทวีพรณพิโชติค่ะวันเวอร์หมู่2ค่ะตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ชื่อเรียนชื่อว่าไงอีแม
1: ่แม่เปียค่ะ
0: ชื่อแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ถามอีแม่เปียก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: 13ไร่ค่ะ
0: บาดโต13ไร่เฮ็ดเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเองตัวค่ะ
0: บาดโตยังแข็งแรงอยู่ก็เลยเฮ็ดนาเอง
1: ค่ะ
0: 13ไร
1: ่ค่ะ
0: บาดถามแม่เปียก่อนนา13ไร่นี่ตะกี้ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดนา
1: ใส่เคมีค่ะ
0: ใส่เคมีทั่วไปทําท้องตลาดนี่บ่ใส่เราเป็นยังไงนี่แม
1: ่มันบ่ดีค่ะมันดินเป็นดินแข็งแล้วก็เป็นเขาบ่งามมั้ยค่ะ
0: โหดินก็แข็งเขาก็บ่งามแม่งมีบ่อีแม
1: ่มีตัวค่ะมีมันอยากเกิดลูก
0: อยากเกิดลูก
1: ค่ะ
0: อยากมีแม่งจังซี่บ่
1: ค่ะ
0: บ่ถึงเรื่องผลผลิตเป็นยังไงอีแม
1: ่บ่ได้หลายปานใดเด้ค่ะ
0: หน้า13ไร่นี่ได้ประมาณจักตันตอนใส่เคมีตัวไป
1: บ่ได้หลายปานนึงแท้ก็ได้2อุ้มรถน้อยๆโคบ่ตานี่ล่ะค่ะ
0: โอ้แสดงว่าได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ค่ะ
0: บ้านในถามอีเมียเปียก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: อันวิทยุตัวค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: ค่ะนี่ยินว่าเอกโซเลเนี่ยโฆษณาก็ได้หันมาเบิ่งกันนะหามันดีว่าสั่นค่ะ
0: ฟังโดนบ่
1: โดนอยู่ค่ะก็ได้ตัดสินใจว่าเอาเบิ่งเอากันหน้าร่องเบิ่งกันหน้าว่าสั่น
0: ค่ะมีนูฮิวมีวิทโซเลพัดนี
1: ่
0: บ้านในถามอีเมียเปียก่อนพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: แปลกอยู่ค่ะมันก็
0: เป็นยังไง
1: มันงามเลยค่ะได้ห่วงดีอยู่เด
0: ้มันงามได้ห่วงดี
1: ค่ะ
0: วันนี้ดินมันเป็นยังไงแม่
1: มันกับดินกับลมงามอยู่เลยค่ะ
0: ดินลม
1: ดินบ่ตะกี้ดินแข็งบานเป็นดินลมเลยค่ะ
0: โอ้ตะกี้
1: ดินมันขีดทักแท้ขึ้นน้ำเด
0: ้โอ้ตะกี้ดินมันแข็งบานมันกับลมมีขีดทักแท้พร้อม
1: ค่ะ
0: เราผลผลิตนี่เป็นยังไงแม่
1: ค่ะอยู่เลยค่ะบานเพิ่มหลายกว่าเก่าค่ะไรซีอุ้มหาอุ้มคนเดียวบานนี
0: ่โอ้เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่าตะกี้ได้อุ้มสองอุ้ม
1: อุ้มสองอุ้มรถก็บ่ตาน้อยเนี่ยค่ะบานนี้ได้แนวซีอุ้มหาอุ้มคนเดียว
0: โอ้แสดงว่าถือวงถือใหญ่น้องแม่เปียเนาะ
1: ถืออยู่ค่ะถืออยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ต่อบ่แม
1: ่ใส่ต่อตัวค่ะสั่งอยู่สั่งดูก็ดอก
0: อยากให้คุณแม่เปียคันใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคันคุณแม่เปียถือวงถือใหญ่จังซี่อยากให้ฝากความประทับวงประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณแม่เปีย
1: ค่ะ
0: ฝากความประทับวงประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรจังหน่อยแม่เชิญครับ
1: ค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องเฮามาใส่โซเลพัดนํากันเด้อค่ะใส่แล้วมันดีเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะใส่แล้วมันก็ได้หลายอยู่มิดก็งามให้มาใส่ร่องเบิ่งเด้อค่ะเด้อ5น้ําพันธุ์สิว่าโอ้คือได้เข้าหลายแท้พันธุ์สิว่าดิ
0: ดินเป็นจังได๋แม่บ่เว้าให้เพิ่นฟังกันได้เรื่องของดิน
1: มันก็ลมเด้ค่ะดินก็มีขีดทักแท้มันตะกี้สิเป็นดินแข็ง
0: ครับ
1: นี่มันก็สิเป็นดินลมแล้วก็มีขีดทักแท้นําดูสิว่าเข้างามเด้ค่ะงามกว่าเก่าอยู่ค่ะ
0: มีโรคมีแมงบ่อีแม
1: ่บ่ค่ะบ่เพราะว่ามันสิบ่งามคือใส่ปุ๋ยเคมีเด้มันสิพอดี
0: งามงามพอดี
1: ค่ะ
0: มันเขียวอ่อนๆเนาะแม่น
1: ะเขียวอ่อนๆมันสิบ่มีแม่งมานั่นแล้วค่ะ
0: ต้นเขานี่แข็งแรง
1: แข็งแรงค่ะบ่มี

0: มีลมค่ะ
1: เขาบ่มีลมเนาะแม่เนา
0: ะ
1: ยืนยันว่าคุณแม่เปียสิใส่ต่อไปเนาะแม่เน
0: า
1: ะ
0: ต่อไปตัวค่ะ
1: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่เปียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณแม่เปียนะครับลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเลพัดผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้องครับโซเลพัดครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
0: ค่ะ

านก็คือว่ายกแบ่งพันธุ์คุณล่ะนาว่าสิได้แค่แท้มันขอแลกไปแบ่ง

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้อง

0: ธันวาพรแต่งประกอบโทร0619625924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
2: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุด ไทยพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟป่าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็ตีสิบขอให้ดวงถึงโอ้ยไม่พอได้มาสู้ชมที่ยืนงานจนสิ้นฉีดในเงินควายระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสกับ

帕辣披面法西汤，索勒帕辣披面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาทุกมื้อนี่ต้นทุนสูงสูงนะครับเริ่มจากการเพาะปลูกเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆวิวัฒนาการความทันสมัยเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทหลายขึ้นนะครับแรงงานคนก็มีบทบาทอยู่แต่ว่าหั่งบ่หลายสําเครื่องจักรกลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่โอ้ยต้นทุนนี่สูงขนาดนะครับพอได้ผลผลิตมากก็บ่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือจะของคือผลผลิตบ่คือจะของต้องการเว้าเรื่องราคาแล้วแฮงแล้วไปไงล่ะครับราคาควบคุมราคาก็บ่ได้เพราะว่าเจ้าของบ่ได้เป็นผู้ควบคุมเจ้าของเป็นผู้ผลิตแต่ว่าคนที่ควบคุมราคาผลผลิตทางการเกษตรคือพ่อค้าคนกลางนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีเทคนิคดีๆมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับสิเฮ็ดจังได๋ให้ลงทุนหน่อยๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจเฮ็ดหน้าเขาจังซี่แต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นผลผลิตที่ได้มาเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋นะครับผมเอกโซเล่มีวิธีการดีๆมาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดมันคืออย่างน้อบ่าวเอกโซเลบัดนี่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลคุณสมบัตินี่ที่อีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่อยากภาคบ่อยากเว้าคุณสมบัติและความพิเศษนี่เกินกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับบ่ว่าดินอยู่ไห้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาอยู่หัวอยู่สวนสิเป็นดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินมีปัญหาอยู่สุปีปลูกหยังก็บ่งามพืชเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยใหญ่มาแล้วก็บ่แข็งแรงต้นบ่แข็งแม่งก็กวนโอ้ยสารพัดแนวมากวนคิดกวนใจในไห้ในหน้าในหัวในสวนอีพ่อไอ้แม่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลผสมได้เบิดอีพ่อไอ้แม่นะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2:1นะครับ ให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคนโคเลโคเลกับปุ๋ยเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับคนโคเลโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่คุณภาพนี่โอ้อยู่ในดินได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากง่าวหากไงหากินไกลต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนต้นเขาแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวจนหอดมือเขียวนะครับทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนได้ย่างขนาดหอดมือเก็บเกี่ยวนี่ที่โอ้ยเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอต้นพืชอุดมสมบูรณ์อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนนี่อยากพาล่ากีดจังสิโอ้ยแลนน้ำกลมีดลิดๆๆๆผุนได้บ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพอยแม่แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวเขาเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุบผมเอกสุเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมภราไสจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง1 8ไร่ทง1 6ไร
1: ่โหทง1 8ไร่ทง1 6ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โหยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดหน้าเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นล่ะ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ล่ะแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่าหยังดีก่อนมีหยังนําเขาเบิด
0: มีหยังนําเขาเบิด
1: บาดถามพี่พ่อพ่อนก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นยังไงเรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งเล็กน้อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินหยาแข็ง
0: ครับดินหยาแข็งเขาก็บ่จะงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นไดพ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่กับบ่กระด
1: อผลผลิตก็ไข่แน่อยู่หางบ่กระดอก็ดีดอกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: โอ้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โอ้ฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: คร
1: ับพอ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่อ
0: ฟังมาห่วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วแต่ฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: พอท่านได้เชื่อดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บ้านนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่พี่พ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเฮา
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บัดนี้เฮาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้พอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพ่อพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในไหในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
0: มันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยไว้แข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล่มแล้วบัด
1: ดินล่ม
0: เกิดล่มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ่
0: ใส่ตัวไปเหรอครับใส่ตัวผมคุณว่าใส่ตัวแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้านนี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าสิอะไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: ก่อนสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังได๋เนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้องสัก2สอบ
1: โซเลพัดนี่พี่พอใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โหหมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาคุเล่ใส่กันเลยแม่นบ่พี่พ่อ
0: ครับมาผสมนี่ละ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: ว่าติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: หว่านนี่หว่านลงไปแล้วผลผลิตเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซนเลยพัดคืออีพ่อพ่อนนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันให้พ่อเอาอีแก่ๆกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแนวใส
0: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เข้าก็ใส่
0: เข้าก็ใส
1: ่ถืออกถือใจบ
0: ่ถืออกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพ่อนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขทุกคนจะเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ฮิวมิกสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากการทำเกษตรรูปแบบนี้มีความปลอดภัยในระดับสูงทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยารอบด้านทั้งระบบนิเวศทางดินน้ำและอากาศฮิวมิกค่ะสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติมีความปลอดภัยสูงทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยงเป็นตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มผลผลิตทางธรรมชาติเพราะฮิวมิกมีประสิทธิภาพในการจัดการกับระบบนิเวศต่างๆภายในดินให้เอื้อต่อการเพาะปลูกและเจริญเติบโตของพืชทั้งยังสามารถปรับสภาพหน้าดินให้ร่วนซุยอันจะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า

0: ให้แปลงเกษตรอินทรีย์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานพืชพันธุ์ต่างๆเจริญงอกงามและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไป

ข้อดีพืชโบกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: มาเว้าถึงการเฮ็ดไร่นาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแม้ราคาสิเป็นจังได๋ก็ตามสร้างเอาหลายสู่เอาหลายว่ากันนะครับแต่ว่าบาดนี้ผลผลิตทางการเกษตรบางปีก็ได้คือจะของขึ้นบางปีก็บ่ได้คือจะของขึ้นซั่นเด้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องดินฟ้าอากาศบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีมะลือทึดเท่ามาแน่ฝนตก 2-3 มื้อท่วมจ้อยซั่นเด้นะครับเอาแน่เอานอนบ่ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับได้ผลผลิตหลายๆนะครับแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรบ่เป็นคือจะของขึ้นได้บาดราคาสวนกระแสได้หลายแต่ว่าราคาถึกอีพอยแม่บทสรุปขายแล้วลุบทึนคือเก่านะครับประสบปัญหาปีแล้วปีเล่านะครับปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะครับราคาผลผลิตทางการเกษตรถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจะคล้องบ่มีสิทธิ์ไปกำหนดซะเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องคิดไว้ก่อนว่าเฮาต้องลงทุนให้มันหน่อยนะครับแต่ว่าผลผลิตให้มันได้หลายยามขายมันจังสิเหลือกำไรซั่นตัวนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงผลผลิตทางการเกษตรยามเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก็สิเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วเฮาสิเริ่มต้นจังได๋ล่ะอีพ่อยแม่กับการประหยัดให้มันได้ผลผลิตหลายๆนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิแนะนําของดีแนะนําสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษที่พี่น้องเกษตรกรบ่ควรมองข้ามนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยวานไฮวานหน้าวานหัววานสวนนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบ1นำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถวานได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสําหรับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกพืชก็บ่ขึ้นปลูกพืชก็บ่งามปัญหาต่างๆเหล่านี้หายแท้แน่นอนนะครับคันได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับ ปัญหาต่างๆสิเบิดไปคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840047ครับ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: ประโยชน์ของฮิวมิกในนาข้าวฮิวมิกหรือว่ากรดฮิวมิกค่ะเป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์มีประโยชน์ในการปรับปรุงดินช่วยเพิ่มธาตุอาหารและปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการปลูกข้าวการใช้ฮิวมิกในนาข้าวสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการผสมใส่กับปุ๋ยชนิดต่างๆประโยชน์ของฮิวมิกค่ะปรับโครงสร้างดินช่วยดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้รากข้าวสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารช่วยพืชดูดซึมธาตุอาหารต่างๆในดินได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตช่วยให้ข้าวแตกรากได้ดีใบเขียวแข็งแรงและเพิ่มผลผลิตปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินช่วยลดความเป็นกรดหรือด่างของดินทำให้ดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยช่วยให้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราควรจะใช้ฮิวมิกในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืชและสภาพดินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใส่บ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีเมลเพิ่นซื้อไว้จังได๋สิให้เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: คุณ
0: คร
1: ับแม่ทองใบผู้สายย่าค่ะบ้านเบอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้า
0: ขอชื่อว่าคุณแม่ทองใบ
1: จ้า
0: ผู้ฉาย
1: ผู้ฉายยา
0: ผู้ฉายยานะครับอยู่บ้านเบอร์หมู่2เนาะแม่เนาะถามก่อนคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาเก็ดไรค่ะ
0: เฮ็ดนาเก็ดไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: เฮ็ดเองเลยค่ะ
0: มันคือแน่นอนอายุจักปีเราคือเฮ็ดนาเอง
1: 65ปีค่ะ
0: โอ้คันถามเรื่องอายุขึ้นดวนจักหน่อย โอ้แสดงว่ายังแข็งแรงดีเนาะอีแม่เนาะเฮ็ดนาอยู่เก็ดไรบาดตอนแม่เฮ็ดนานี่แม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแง่งให้หน้าเจ้าของ
1: ใส่ปุ๋ยอันเคมีน้ำตามตลาดนี่ล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่
1: จ้า
0: แสดงว่าเขาวายังดีก็ใส่น้ำเขาตัวนี้
1: เขาวายังดีก็ไปซื้อมาใส่
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินกับแกนเขามันกับบ่งามบ่หยัง
0: ครับดินกับแข็ง
1: ดินกับแข็ง
0: ราคาปุ๋ยเป็นไงแม
1: ่ราคาปุ๋ยกับแพง
0: แต่ว่ากันยังใส่อยู
1: ่กันยังใส่คือเก่าจะเสียวปุ๋ยยังมาใส่กับไปซื้อคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าบ่มีทางบ่มีทางเลือก
1: บ่มีทางเลือก
0: ก็เลยจำเป็นต้องใส่
1: จ้า
0: ใส่คือเก่าใส่มาเรื่อยๆบัดดินก็มีปัญหาเราถามถึงเรื่องของผลผลิตเป็นยังไงอีแม่ไร่นึงหลายๆบ
1: ่บ่ค่ะได้ไร่ละ6 700กิโลนี่ล่ะ
0: โหได้ประมาณไร่ละ6 700กิโล
1: จ้า
0: ก็ได้เขาบ่ถึงตัน
1: จ
0: ักเทื่อ
1: จ้าบ่ถึงตันจักเทียเฮ็ดมาย่ําได้ก็บ่ถึงจักเทีย
0: แม่นบ่
1: จ้า
0: อยากได้ให้มันถึงบ่
1: อยากได้ค่ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่ท้องใบก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: โอ้ยฟังวิทยุก็เลยว่าไปลองมาซื้อมาใส่มันกันนะว่าซั่นกับหมู่พวกก็เว้า
0: โหได้ยินคนเว้านําฟังวิทยุนํา
1: เว้านําจ้าก็เลยไปซื้อมาใส
0: ่ฟังโดนปานใดฟังวิทยุนี
1: ่ก็เป็นเหรียญ2เหรียญ3เหรียญพุ่นแล้ว
0: ห่วยเสียคนยากอยู่ตัวนี้
1: จ้าก็เลยไปซื้อมาใส่ค่ะ
0: บาดนี้หลังจากที่แม่ท้องใบไปซื้อโซเลพัดมาใส่นี่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่อีแม่ให้หน้าเฮา
1: แปลกค่ะทั้งลงไปให้หน้าสิก็ขี้ดินลม
0: ขี้ดิน
1: ลมเขาก็งาม
0: เขาก็งาม
1: จ้า
0: บาดนี้ถามถึงเรื่องของผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วนี่ผลผลิตต่อไรมันได้เพิ่มขึ้นบ่อีแม
1: ่ได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้วเนาะ
0: ฮ
1: ะได้เพิ่มเป็นตันพุ่นแล้ว
0: ได้เป็นตันเลยได้นึง
1: จ้า
0: ถือโอ้ถือใจ
1: บ่ถือโอ้ถือใจแล้วก็เลยว่าเขาคืองามแท้น้อคือดีแท้น้อปุ๋ยเพิ่นว่าซั่น
0: ครับ
1: โซเลพัดนี่ว่าซั่น
0: อยากถามคุณแม่ท้องใบว่าหลังจากที่แม่ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วใส่แล้วเป็นจังได๋แน่ประทับอกประทับใจแนวใดเว้าให้อีพ่ออีแม่ผู้ที่เพิ่นบ่ทันเคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีแม่นี่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณแม่ท้องใบเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพัดก็ดีหลีค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็งามดินก็ลมดีขี้ทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: งามบ่เคยได้เขาเป็นตันจักเทียมาใส่โซเลพัดนี่ก็ได้เป็นตันค่ะไล่ละตันค่ะดีดีของเพิ่นนั่นดีมากๆเลยโซเลพัดค่ะดีก็ดีขี้ทักแท้ก็หลายค่ะ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลยค่ะโซเลพัด
0: สุดยอดจริงๆเลย
1: จ้าสุดยอดเลยค่ะ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อค่ะมาใส่โซเลพัดน้ํากันเด้อค่ะเยี่ยมๆเลยค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณแม่ท้องใบผู้ฉายานะครับอยู่บ้านเวอร์หมู่2ตำบลบัวบานอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่ท้องใบฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังติดตามผมเอกโซเล่ในเทปหน้าว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสู่ผู้สู่คนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: คุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1

เกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10 กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันท

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: M Thakor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
2: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนผักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามั่งก่อนผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบ

0: รสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถึงชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลาเพื่อนว่าคนเอ้ยคนเป็นทางแม่อันเอ็นกันไกลทางก็พอได้เอามาและจากกันด้วยกันตา

ันเมาเรื่องแม่มายยาฝ้าโอนายบ่ทันเห็นให้บ่เป็นกะพ่ออดพ่อทนกะเฮาใจแข็งหน้าผงเข้าตาตัวเองแล้วผมเศร้าบ่ถึกปองถือกับโตเจ้าของอุกใจหลายดังไข่หลายมือแห่งทวีงั้นเหยนี้กะบ่มีพี่น้องมาเป็นหมู่หลายคนขั้นสับสนผู้

แต่เพียงยามกินข้าวห้อมผ้าให้ลูกนั่งนี่น้อพ่อบ่ยังเห็นลูกให้แม่ก็ให้แสนสะอึนอยู่ในลูกผู้ใหญ่มันยังเว้า

เป็นหาเหลือตาหอยพวกเคยสั่งความดีพวกเคยกองเมื่อกี้ทอดพอจนได้ย่างเข้าห้องหมอบใส่หมอนแล้วห้องยันเสียงกองเพิ่นได้ยินจำได้เบิดตลอดสิ้นบ่พอไอ้ดางมังเหม็นเห็นเพื่อนอื่นผู้เป็นผัวเมียยังเมียยังคือจังเอาเรื่องบางเงินจนแต่กันยังเงินมันอยู่น้ำกันจนแก่บุญตัวเอ้ยสั่งบ่คือเพิ่นแน่อยู่น้ำกันสู่มือคือสู่คนเลื่อนหลายนี่ล่ะ

โอ้ยฟังกะกะกะจังหัวมันให้หำหางบินไปจับต้นว่ามันห้องว่าตัวเอ้ยฟังจังหนึ่งคือมันว่าชาติกูเอ้ยกูบ่มีเป็นอะไรเสียได้กว่าตายแล้วคือคนบ่ผิดแปลกแยกจากกันเหลืออดีตที่ไว้พ้องให้ซอยเตือนน้ำตานั้นเป็นเพื่อนงามยัง

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

หลอกขายนกเขาจนว่าหน้าอ้ายแลหลอกขายนกเขาจนว่าหน้าอ้ายแลเห็นใจอ้ายแน่เถิดสาวคนไข่นกเขาของอ้ายตัวผู้มันคันจุกครูยามเห็นตัวแม่นกเขาขอลายคันเสียงดงแท้แท้นกเขาขอลายคันเสียงดงแท้แท้เขาขอแดงเลี้ยงลูกแพสิเอาไว้เห็ดแน่โอ้เดนฮอกกูกกคนไข้ล่าเอ้ยน้องสาวคนไข้ซื้อนกเขาใส่อายแน่นกเขาก็แดงมันเลี้ยงลูกแพ้ซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดเห็ดเห็ดเห็ดแนวนางเอ้ยขันอยู่เฮือนบ่มีคู่ให้ซื้อนกนกเขาอ้ายเอาไป

โอ้ยมอดิขันโพดขันพวยนึงฮึบเอ้าโอ้เดนอฮึบฮึบฮึบเอ้าละเอ้ยน้องสาวคนไข้ละเอ้ยน้องสาวคนไข้ซื้อนกเขาซอยอายแน่นกเขาก็แดงมันเลี้ยงลูกแพซื้อไว้แน่ซื้อไว้เห็ดแนวซื้อไว้แน่ซื้อไว้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแนวนางเอ้ยขันอยู่เฮือนบ่มีคู่ให้ซื้อนกนกเขาอายเอาไปขัน

ปลายมาขายนกเขาเป็นวิชาเก่าของยี่พ่อให้มาย่ำเวลาบางไปต่อนกเขาอยู่หัวนาได้เป็นสินค้าเลยมาขายนกเขาได้มาพบเจ้านกเขาอ้ายกันเลย

0: ้ยมาจับมันได้เป็นอย่างน้อนกปากหางมาจับนกเขาคันนี่ตัวนี้ไปขังไว้ไม่ได้เป็นแมบเอ้ยแมบมาจับนกเขาตัวนี้ซอยเนี่ยเป็นอย่างแมบมันมาคือห่าวคือดุงดงดงแต่เอาละครับพี่น้องครับนี่คือช่วงรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เลดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ11นาฬิกา39นาทีกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังขพันธ์นะครับพี่น้องครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อไกลใต้ตารางเล่าดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีนำเลือดรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก้านั่งตาเลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเป็นประจำเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์สิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกาสองชั่วโมงโดยประมาณกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเช่าเวลาเพื่อโปรโมทร้านค้าสินค้าธุรกิจกิจการของท่านติดต่อไปถึงท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงที่ร้านชิปเปอร์มอลร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อำเภอร่องคำได้เลยนะครับหรือจะโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0813804599ครับ0813804599หรืออยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีก็โทรมาหาดีเจพอเพียงมุ่งทำดีไม่มีปัญหาครับนะครับราคาไม่แพง0652561558ขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินตราบนานเท่านานขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงรายการทุกท่านนะครับที่มีน้ำใจส่งกำลังใจมาให้ที่0652615558ขอให้สุขภาพพระแม่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหล
0: ครับผมครับ
1: เอ้ยไปเขาขึ้นมาเขาหญ้าทะลุขึ้นนั่นเย็นเขาว่าเมียกับฟังสวรรค์ใส่เสื้อเอาไว้เนาะ
0: จ้า
1: สวรรค์ใส่คือกันกดง่ายทะลุไปของลูกมากดหญ้าใส่วัน
0: ยังไงเนี่ยครับ
1: มันเขาอะไรนั่นลูกเขาตะก้อนมือคนนี้ส่งกันกระไร
0: ครับผม
1: รุดมานั่นด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยขอฟังอีสานภาพเพียงยังหลานอังคณาไหมลูกอีสานพาเพลิน
0: อีสานลำเพลินบ่
1: เอออีสานลำเพลินอ่อนละซ่อนอ่อนแอนนี่ไหม
0: ครับผมครับ
1: เพียงหนึ่งกับน้ำท่วมแม่ลูกของที่ที่ประจวบนะเพียงนั่นนะ
0: ครับผม
1: จ้ามอบเลยเด้อลูกสาวบ้านบ่อคนสวยเด้อเมียคำไพเที่ยงเด้อเมียเสียร่ายพร้อม
0: ครับผมครับ
1: จ้ากับเมียเสริมเมียเดียนเด้อ
0: ครับผม
1: จ้าย่องฮัลโหลเมียเสริมเอ้ยเสียงดองดองนู้ดอกมือนี
0: ่ครับผมครับผม
1: เฮาดีอยู่ว่าเราเขาตัวนี
0: ้ครับผมครับ
1: แม่น้องแม่บัวแม่หน่อยเด้อแม่จวนแม่บุญตารางเราเนี่ยแม่เด้อ
0: โอเคครับโอเค
1: ตารางเราก็ต้องอยู่พ่อนี่เด้อเดิน
0: ตำบักฮุ้งพัดกินตำบักฮุ้งเวลาแม่ยันดูน้ำกัน
1: เลยไปว่าลูกเลี้ยงมันทุกมันมากอันน้องสาวลาไปเจ็บเหี้ยอยู
0: ่โอ้ครับผมครับโอ้กินกับแกงเห็ดขึ้นที่แสบเน
1: า
0: ะ
1: มาเด้อได้แม่เสียนั่นหาเห็ดแกงชูกินนอก
0: ครับผม
1: แก้วหาเห็ดขัวกัน
0: ครับผมครับ
1: นมวงหน้านมเนี่ยเสียลูกเด้อ
0: ครับผมครับผม
1: ย้อนคนสวยเด้อยกโอน้อยคนสวย
0: ครับ
1: จ้าสาวน้อยทอดที่เป็ด
0: ครับผมครับ
1: ไอ้พ่อน้องถึงสาคนรอรอได้เด
0: ้อโอเคครับโอเคครับ
1: แม่นั่งทอดทิพย์หายกโอน้อยอย่างตาน้อยพอกลุ่มพอไล่นะเด้อ
0: ครับ
1: ไม่รอของแม่เหมือนเดิม
0: โอเคครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับผม
2: เมื่อแล้วอยากกินนมเนื้อหมูเด้ออ
0: ยากกินนมน้อยเนาะ
2: แม่กินนมน้อยนี่แหละจ้า
0: ครับผมครับ
2: เขาว่าเสียแดงเนี่ยเป็นผู้ก่อ
0: โอเคโอเค
2: เอออยู่ประเทศนอกประเทศลาวพุ่นเด้ก็เลย
0: มาอ
2: ย
0: ู่
2: ประ
0: เทศลาวมาโผล่มาโผล่แต
2: ่เขาไปค้างไว้ประเทศฮ่องแอร์ใส่ขวัญยังดีออกว่าอะไรเขาว่าอะไร
0: นั่นละคนดื้อเป็นอะไรคนดื้อ
2: การศึกษาก็เลยเอาไปไว้เรียกไงพุ่นอยู่ประเทศลาวพุ่น จ้าให้แม่น้อยที่ฐานเด
3: ้อคร
2: ับ
3: ผม
2: แม่กำไพเด้อจ้า
3: ครับ
2: โคตรหน่อยเด้อ
3: ครับผม
2: น้ำแม่น้ำตาลหวานน้ำ
3: เด้อโอเค
2: เราแก้วน้ำในเด้อ
3: ได้ครับได้ครับ
2: หมูเปียกน้ำในเด้อ
3: ครับผมครับผม
2: ทุกเสียงทุกสายเด้อจ้า
3: โอเคได้ครับได้ครับ
2: ดีจ้า
3: สวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ0652561558ครับพี่น้องครับ11นาฬิกา44นาทีครับ0652561558สวัสดีครับผม
2: ฮัลโหลจ้า
3: ครับผมครับ
2: มื้อใดสิป่าเมียมาเมียจ้าม
3: ื้อใดสิป่าเมียมา
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: เฮ็ดไม่ก็ได้ค่ะผัวเขาคือเป้าหมายก็ได้เด้อจ้าโ
3: อ้ผัวเขาคือเป้าหมาย
2: ของเราเด้อจ้าน
3: ี่แม่นบ่โอเค
2: นี่อยู่ค่ะ
3: ครับ
2: บ่มีสายเมื่อกี้เต็มๆนะคะ
3: ครับ
2: แสงนี้อ่อนเด้อจ้า
3: จ้า
2: 18 15เด้อจ้า
3: จ้า
2: ไปทางคุณทางพี่นู้นศึกษาเด้อจ้า
3: ครับ
2: รอว่าจ้ามื้อนี้รอ
3: รอคือเก่ารอบรอคือเก่าครับน้ำมันตันโจบ่ทันได้สาอยู่3เดือนแล้วนี่
2: มันสิเหยก่อนเด้อจ้า
3: จำบ่ใส่หมวกกันน็อกปกไว้อยู
2: ่ต้องว่าจังสันบ่คะ
3: ครับผม
2: ไอ้คุณพี่น้อยที่ทานนี่เด้อจ้า
3: โอเคครับ
2: ยุโกะคนสวยๆนะคะ
3: ได้ครับผม
2: น้องเปิ้นคนสวยจ้า
3: ครับ
2: พี่มะหมาคนสวยนะคะ
3: ครับผมครับ
2: ดอกแก้วอันคนเฒ่านะคะ
3: โอเคครับผม
2: เหลือจากนั้นกอดเอวไว้น้ำมันสา
3: ได้ครับได้ครับได้ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: จ้าฝนตกมาลูก
3: กำลังลิ้นอยู่แม่ตอนนี้ลิ้นแซ่ๆอยู่ครับผมเป็นอะไรทั้งคุณแม
4: ่ช่างนี่กับลิ้นซีซีคือกันสว
3: ั
4: สดีแม่ขอแล้วบ่มาแจงแน่เด้อขอแล้วคือบ่มาแจงจ้าขอให้จ้าอีแม่ขอมอบให้สาวบ้านบ่รู้ลอยว่างั้นแน่สาวใบหมอนคนสวยจ้าไอ้เล่นวัดจ้าดอกแก้วแน่ดอกแก้วหมอตะวันจ้าไปหาดอกอันสั้นเฮาพุ่นล่ะไปหาแม่น้อยแม่เที่ยงจ้าแม่น้อยแม่เที่ยงแม่เติมเอาไปสุขุสุขนั่นล่ะโอ้ยไอ้เนินโน่นน้ำแน่โน่นกับชุนชุนสวยเพิ่นนั่นล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีลูก
3: ครับผม
5: กอดคนนอกใจน
3: ี่
5: นะล
3: ุ
5: ง
3: กอดคนนอกใจนี่เอาไลอันบ่โอเคครับโอเคครับ
5: ดูใจดูตาล่ะลุง
3: ครับผมครับ
5: สวัสดีลูก
3: สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
6: กอดคนนอกใจนี่เอาไลอัน
3: ฮัลโหลครับผม
7: สวัสดีลูก
3: ครับผมครับ
7: ตกคักว่าลูกข้างหุ่น
3: บ่แม่มันลิ้นแล้วก็หยุดแล้วก็ลิ้นอยู่สิแหละ
7: โอ้ยนี่คือการเขาเสียปลาออกตากแล้วแดดเดี๋ยวนึงน่ะ
3: ต้องซื้อเตาอบมาแล้วแม่เตาอบ
7: ทางพุ่นแม่นางสิเป็นวิ่นอยู่แม่ก็ฟังเพลงอันนี้ลูก
3: เพลงไหนครับ
7: ผู้เบาเมียปล่อย
3: ผู้เบาเมียปล่อย
7: จ้ะ
3: ครับผม
7: กับสาวลูกสองมันนี
3: ่สาวลูกสอง
7: จ้ะ
3: ครับผม
7: มอบให้มอบเม็ดเสลายแม่น้อยเม็ดเทียม
3: โอเค
7: เม็ดเป็นเจงไอสายเดียวปั๊มหน้า
3: โอเค
7: ลูกนั่งลูกเวอลูกอ้อย
3: โอเค
7: จ้าอย่างทุกสาย
3: ครับ
7: พิเศษนกเขาขันดีๆแล้วจ้า
3: ผมครับผม
7: มันเพิ่มขันดีครับ
3: แมนครับผมมันได้ห
7: ัวสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับ
3: ครับครับ
8: ค่อยน้องอยู่ซองเมกนี่ครับ
3: ค่อยน้องอยู่ซองเมกครับผม
8: คือค่อยน้องที่สีอันวันสีวันไรวันล่ะครับ
3: ได้ครับได้ครับมื้อนี้มากินตำบะฮุ้งพี่บอกมื้อนี
8: ้มื้อนี้ว่านี่ไปครับมื้อนี
3: ้จักกิโลครับจากคุณมาพี่จักกิโลครับผม
8: โอ้หลายโลอยู่ดิ
3: ที
8: ่มื้อนี้หาโลกลัวหกโลอยู่วะ
3: มาทางไหนส่วนมากมาทางไหนสี่เลี้ยนเลยบ่
8: เขาทางั้งวันนี่แหละวันนั้นร่วมกับพวกนี่ก็ได้ครับ
3: อ๋อ
8: ล้วก็ให้แม่มาๆนะครับเ
3: ด้อครับผม
8: แล้วก็ให้น้องแว่นแม่ว่าเนานะครับ
3: ครับผมครับ
8: แล้วก็ให้นั่งซื้อเสื้อผ้านะครับเด้อ
3: ครับผม
8: แล้วก็ให้นมเสียพูดนะครับ
3: ได้ครับ
8: วันนี้ก็ตุ๊ดไทยกับดอกแก้วสีอะไรนะครับเนาะ
3: ผมครับผม
8: น้ำไม่รอนะครับเนาะ
3: ขอบพระคุณครับ
8: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
9: ค่ะลืมคนพี่คนสวยเห็นพี่เสริมแล้วจ้า
3: โอเค
9: ร้านพี่เสริมนะคะน้องเด้อจ้า
3: ครับ
9: เมียเที่ยงเด้อจ้า
3: ครับผม
9: ที่เหลือจากนั้นก็ทุกเสียงทุกสายนะคะ
3: ได้ครับได้ครับ
9: สวัสดีค่ะ
3: ขอบพระคุณครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
10: ครับผมมาดีครับดีเจน้องพ่อเพียงพ่อลูกล้อ
3: ว้าวไปอยู่จังไหนกินจังไหนเนาะผู้บ่าวมวงนาผู้ลูกล้อนี่ครับผม
10: บอกไว้เลยครับพ่อล้อตกแฝงตายบนตะปันน่ะ
3: โอ้ว ครับผม
10: อาการดีๆแก้เบาหวานขอเพิ่งอาเป็นจักรยังไงนะ
3: ได้ครับได้ครับ
10: มักสาวแม่ห้างนะครับ
3: มักสาวแม่ห้างเนาะครับเนาะได้ครับ
10: ครับผมอนุญาตมอบให้ยังทุกทายทุกทายหนาความหนาไม่ดี
3: โอเคครับได้ครับครับผม
10: ตรงหน้าสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเอา06ค่ะ2561 58มีเขามาอีกบ่เนาะนี่เนาะครับหันบ่มีผมเปิดเพลงให้ฟังเลยครับเด้อ

0: เป็นจังใดล่ะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับผลงานเพลง2ผลงานเพลงเพราะๆนำมาฝากมาตอนในช่วงนี้เวลานี้พี่น้องอยากฟังเพลงกัดแทะน้ำขม้าในช่วงนี้ครับเหลือเวลาอยู่นะครับ2นาทีฝ้าขม้าได้ครับและก่อนจีบเวลาสิเบิดก่อน0652561558ยังมีเวลาพอที่จะแนะนำผลงานเพลงนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมจะจัดเพลงให้เยอะๆนะครับผม0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีหาไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับผมกราบขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับสายนี่เป็นอย่างเนาะครับผมหลับย่ำไหนคือยังหลับบ่ได้จักเถื่อมันแปลกแปลกเลยครับผมแปลกอีหลีดิฮัลโหลครับผมฮัลโหลนี่แม่แปลกอยู่ด้วยครับผู้อื่นเข้ามาได้แต่ว่าสายนี่เข้าบ่ได้จักเถื่อฮัลโหลแน่โทรศัพท์เป็นอย่างครับผมโทรศัพท์เพิ่นเป็นอย่างมู้นี่นะครับผมก็รับสายก็ยังผู้อื่นเนี่ยครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: สวัสดีครับ
0: นั่นเห็นบ่ล่ะสายนี้ยังรับได้ครับผมสวัสดีครับ
1: พอฟังเพลงในอ้าย
0: เพลงได
1: ้ฝนห้ำใจเด
0: ้ออะไรก
1: ็ฝนห้ำใจ
0: ฝนห้ำใจแ
1: ม่น
0: ครับผมครับ
1: น้องใหม่เด้อค่ะเด้อทั้งเตาง้อยเด้อ
0: เตาง้อยเตาง้อยทั้งไหนครับนี
1: ่ก็เตาง้อยทั้งสกลนครค่ะ
0: โอ้ฟังได้พุ่นน่ะบ
1: ่โอเคกาลสินค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับเตาง้อยป๋าโถ
1: เป็นทุกซ้ายได้อ้ายเด้อ
0: ครับผมได้ครับได้ครับ
1: ไม่รอใจดีน้ำพ
0: อขอบคุณครับผมสวัสดีครับป๋าขอบคุณพี่น้องทั้งอำเภอเตาง้อยจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับขึ้นเฮาไปฮอดพุ่นเสยโอ้สุดยอดครับผมสวัสดีครับผม
1: ไม่รอใจดีน้ำพอ
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
2: ว่าคือเขาได้ยินเดียวกันพ่อแม่ค
0: ่ะไปยังว่าครับผมสายนั่งเขาบ่ได้จักเถื่อ
2: ว่ายิ่งเจอยิ่งสวยแล้วลูก
3: ครับพี่น้องครับ
0: ครับ
2: ไอ้แม่ข้ามไปเต็มเต็ม
0: ครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081

0: 0818-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความสุขช่วงเวลาความมวลซืนกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101ครับพี่น้องครับโดยท่านพ่ออภิริศเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงครับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาครับครับทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านเอาไปขอบคุณสำหรับนะครับผมร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ร้านแม่ทุมพระพรหมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินทั้งสองร้านสองสาขาพี่น้องก็ฮู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วครับพี่น้องครับว่าเป็นสถานที่จัดจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวปลูกกข22นะครับผมหน้าปังนะครับกข22นี่พันธุ์ข้าวปลูกหน้าปังแต่ว่าเฮามาเฮ็ดหน้าปีได้เพื่อจะเอาไปเฮ็ดเอียงกันล่ะครับเป็นต้นพันธุ์นะครับปลูกไว้เป็นพันธุ์นะเฮากล่าวมาดําไว้นะครับบัดนี้เฮาก็เก็บสายพันธุ์เอาไปผู้ล่ะครับเอาไปใส่ตอนหน้าปังนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อเพื่อขยายสายพันธุ์ต่อไปกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพันธุ์กระปูกที่มีประสิทธิภาพสูงคุณภาพดีที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับสามารถนะครับปรึกษาหรือติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-946-8350 089-946-8350 ลักกะ043-899-633 043-899-633นะครับเด้อนี่คือช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับกับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนวลเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมาลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบาดนี้ก็ไปที่ร้านจารุมีแก๊สครับร้านจารุมีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนเสียหอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อทางนะครับทั้ง4ร้าน4สาขาเพิ่นก็จำหน่ายนะครับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่แสลปลอดภัยเพราะมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมก.ยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเมื่อใช้ถังแก๊สปตท.นะครับอย่าลืมครับสนใจปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองเพิ่นได้ที่0438111848043811848และก็0885730753ครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงที่คุณแม่มาม่าแนะนำเข้ามานี่เป็นของจินตลาพูดลาบบ่แม่ขอแล้วบ่แต่งจินตลาพูดลาบผมเสิร์ชเข้าไปผมเห็นได้ซ้ำนี่แล้วแม่ครับแม่น้องแม่จังได๋ก็ขอโทษได้แม่เด้อเอาฝากไปหาพี่น้องทั้งเตาง้อยน้ำเนี่ยเด้อ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงขอแล้วบ่แต่งบาดนี้ไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงครับพี่น้องครับจากคุณแม่บัดตุ่มครับบอกว่ากอดคนนอกใจเป็นเวอร์ชั่นของไรอันกาดบัณฑิตนะครับ

ครับพี่น้องครับผลงานเพลงเพราะๆของไรอันกาดบัณฑิตจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะครับสำหรับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพนึกถึงคุณภาพนึกถึงแบรนด์วินเนอร์ผู้นำเรื่องคุณภาพต้องแบรนด์วินเนอร์เราคือผู้นำในด้านการผลิตการจัดจำหน่ายเจ้าแรกเจ้าเดียวรายแรกรายเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับพี่น้องผู้สนจิตสนใจสามารถทักไลน์แชทเฟซบุ๊กนะครับไปหาเพิ่นได้นะครับเด้อสำหรับแบรนด์วินเนอร์เซิร์ชเข้าไปนะครับรับรองพี่น้องจะได้รับข้อมูลอย่างเต็มเปี่ยมสำหรับแบรนด์วินเนอร์แบรนด์แห่งคุณภาพเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดนะครับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมสองเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพสนจิตสนใจสามารถทักไลน์แชท Facebook หรือสั่งซื้อสั่งจองผ่านหมายเลขโทรศัพท์0619540862 0619540862รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อสนจิตสนใจช็อปวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพันอำเภอเมืองจังหวัดราชสีมาเราก็เปิดต้อนรับทุกท่านทั้งวันยินดีต้อนรับนะครับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทั้งโภชนาการต้องบอกเลยว่าเป็นข้าวต้มแม่นางข้าวต้มมัดทุกเช้าตั้งแต่5:00เป็นต้นไปจะมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อแล้วก็ร้านครูไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0619540862นี่แหละครับ0619540862สั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อถ้ามีงานหน่อยงานใหญ่งานนะครับบุญเข้าสากบุญเข้าพรับดินกฐินผ้าป่าติดต่อล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อก่อนฮอดมื้อรับเอ้าติดต่อไปแล้วครับที่แม่นางข้าวต้มมัดนะครับ

จุกรูจุกรูเอาละครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีต่อเลยนะครับผมสำหรับนาร้านชิปเปอร์มอลครับร้านชิปเปอร์มอลร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับซึ่งเป็นสถานที่จัดจำหน่ายนะครับผมสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายรายการวางขายวางจำหน่ายเต็มร้านอึ้งตึงนะครับล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพอีหลีอีหลอรับรองบ่ผิดหวังครับเมื่อไปจับใจใช้สอยสินค้าครับบ่ได้เป็นอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ํา PVC ก๊อกน้ําวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์สีเบเยอร์เป็นทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีอยากได้สีไปทางเฮือนทางซ่านทางบ้านทางซองทางห้องทางหอให้มันเหลื่อมมองมงงามๆสวยๆต้องสีเบเยอร์ที่ร้านชิปป้าหมอเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีให้บริการด้านนะครับผมโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดดับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลซึ่งบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับ0813804599 0813804599ละกะนะครับร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์กันอยู่ใกล้ๆกันอันนี้จำหน่ายเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะมูบูชาหิ่งพระธรรมาฏบุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลาดงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้นะครับผมเครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์องค์พระเจ้าไปแล้วครับที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์บริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงยินดีต้อนรับนะครับ0813804599 0813804599กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับกับสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการครับ

0: บวนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: จัดไปครับพี่น้องครับสำหรับกับรายการลูกทุ่งมุทรีขณะนี้เวลา 12:51 นาทีอยู่กับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต่ามังกร
1: ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปก้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: นั่นล่ะครับผมผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่ในทำตาเต่ามังกรทุกชนิดนะครับเด้อพี่น้องชาวอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับราคาอำเภอใกล้เคียงครับสามารถไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รู้ใจดีเบอร์โทรศัพท์0895404449 0895404449และ0892778060 0892778060กับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับผมอำเภอจังหารครับตำบลแสนชาตินะครับเด้อเอาบ้านนี้ไปที่จังหวัดมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวันน้ำเย็นทางสิออกมาตำบลเกิ่งนะครับเด้อบ้านนี้มาที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่ใกล้กับคลองชลประทานนะครับเด้ออยู่ใกล้กับคลองชลประทานมีวางขายวางจำหน่ายแล้วก็ไปที่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ยุคนะครับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เป๊ะใกล้กับวัดแก่เป๋าน้อยนะครับเด้อไปที่อำเภอจ่าดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์กะร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานครับร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานแล้วก็ไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงกะร้านโชคชัยการเกษตรนะครับพี่น้องทั้งเตาง้อยฟังอยู่บ่เนาะตอนนี้คลื่นหายเราไปเนาะพี่น้องเนาะฝนทำใจนะครับอินแตงแก้วบัวลาจากพี่น้องทั้งอำเภอเตาง้อยนะครับจังหวัดสกลนคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิด

0: ถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
1: Triple Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคา

0: เสร็จทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อล่าก็บ่มีเทื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของสันตัวบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหน้าฝนนี่ก็ราดําระบาดสันตัวบาดนี่หน้าหนาวคันล่าชมพู่มากวนคิดกวนใจเสน่ห์โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อไอ้แม่เอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเหล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่เสน่ห์บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเหล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ำยางไหลรั่วไหลลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงบัดนี้เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบัดนี้โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใช้เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือเจ้าของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซั่นเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบวาสิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่เปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสีหุ่มเร็วเปลือกสีหุ่มไว้นะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มยางแน่นอน บ่แม่นสารเร่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเร่งนะครับมีอยู่2ขนาดครับมี2ขนาดสําหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นปึ๊ดบ่ธรรมดานะครับขวดนึงราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับแนะนําให้ใส่แป้งทาสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแป้งทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาทานี่มันสิบ่เปลืองน้ํายาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ํายาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แป้งสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่ก็ใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ํายาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ํายานะครับแล้วขนแป้งสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแป้งสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้ใส่แป้งทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ทาอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ทา15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเร่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางได้ทั้งน้ํายางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพ่อยแม่นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือคางขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือคางขวดโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

怕辣避免发舌头，说嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นซื้อไว้จังไดคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะสันซื้ออรทัยโคตรบงคมมาค่ะอยู่บ้านปะกอหัวแฮดเด้อค่ะตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: โอ้ซื้อว่าคุณพี่อรทัย
1: จ้าน
0: ามสกุล
1: โคตรพมมาค่ะ
0: โคตรพมมาอยู่บ้านปะกอเนาะหัวแหดเน
1: า
0: ะครับเน
1: า
0: ะ
1: จ้าบ้านปะกอค่ะ
0: เฮ็ดหยังอยู่จักไรคุณพี
1: ่โอ้เฮ็ดหยังอยู่นี่หันประมาณ15ไร่ค่ะ
0: อยู่นี่15ไร่มีหม่องอื่นอีกอยู่บ
1: ่หม่องอื่นก็มีอยู่ทางพุ่นอีก8ไร่ค่ะ
0: อ๋ออยู่นี่15อยู่พุ่นประมาณ8ไร่รวมเป็น23ไร
1: ่จ้า
0: เฮ็ดมาโดนไป
1: พ่อสอ45
0: ประมาณพศ45ประมาณ22ปี
1: แม่น
0: ครับผมบาดถามก่อนผลผลิตเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มเ
1: ฮ็ดผลผลิตที่แรกก็ดีอยู่เด้ออกดีอยู
0: ่ครับแรกๆนี่ออกดีอยู
1: ่แม่นบัดนี้พอมาประมาณสักพักก็มันก็บ่ค่อยออกปานใดจังซี่นะหลายปีมากอ่ะขีดมานี่ก็ประมาณโดนตืบแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ก็ออกดีบัดนี้พอมาสักพักก็บ่ค่อยออกก็เลยได้ยินเพิ่นว่าเงินอยู่ไกลล่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ติ่มหนาเพิ่นอยู่ไกลบ้านพ่อบ้านไกลงานกันหนาเพิ่นเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าเอายาอันนี้ไปทาลองเบิ่งหนู
0: ครับ
1: มันออกดีเพิ่นว่าหัน
0: ครับ
1: พอมาทาแล้วมันก็ออกดีคือความระเว้าหันเลยเนาะถึงมันแหน่นมันแก่นจังซี่นักดีพร้อม
0: นี่คือโซเลพารา
1: แม่น
0: แต่กี้เคยใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปบ
1: ่เคยอยู่แต่ว่าบ่ดีเท่าตัวนี้ค่ะ
0: มันเป็นยังไงอันใส่ตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไง
1: มันบ่ง่ายๆนะมันก็จะแข็งจังซี่นะ
0: โอ้เปลือกแข็ง
1: เปลือกแข็งแต่ว่าพอมาใส่อันนี้แล้วมันนิ่มค่ะ
0: โอ้เปรียบเทียบกันตามท้องตลาดทั่วไปนี่ไส้นี่เปลือกมันแข็ง
1: จ้า
0: แต่ว่าตัวนี้เปลือกนิ่ม
1: แม่น
0: น้ำยางไหลเป็นยังไงเนี่ย
1: น้ำยางก็ไหลดีค
0: ่
1: ะ
0: ไหลดีแล้วของท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำยางมันไหลดีบ
1: ่ก็ดีอยู่แต่ว่ามันแข็ง
0: มันแข็งแล้วมันมีน้ำเลี้ยงบ
1: ่มีหลายน้ำเลี้ยงหลายอันนี้มันผัดบ่ค่อยมีน้ำเลี้ยงเด้มีแต่เนื้อออกนะยาง
0: โตโซเลพาร่านี่บ่ค่อยมีน้ำเลี้ยง
1: แม่น
0: แต่ว่าตัวตามท้องตลาดทั่วไปนี่น้ำเลี้ยงปนออกมาหลาย
1: แม่น้ำเลี้ยงปนออกมาหลายแล้วมันก็บ่ค่อยนักปานใดอันนี้น่ะนัก
0: นัก
1: จ้ะนักดีแต่ก่อนขายบ่ได้หลายนะ
0: ขายได้เท่าไหร่เอาแต่ก่อนนี่15ไร
1: ่15ไร่ก็อยู่ประมาณ 5-6,000 นี่ล่ะ
0: 5-6,000
1: แม่น
0: บาดพอมาใส่โซเลพาราเป็นยังไง
1: ก็ได้ 8,000 8,000 กว่า
0: จาก 5-6,000 ได้ 8,000 กว่า
1: แม่น
0: ๆราคาหยังซ้ำเก่าบ่นี
1: ่ราคาหยังงวดบางอย่างนี่30 7030 70
0: บอกง่ายๆราคาหยังซ้ำๆเก่า
1: แม่น
0: บ่ได้เพิ่มขึ้นหลายกระดอกกระเดี่ยแต่ว่ามันเพิ่มจากหยังจากน้ำหนัก
1: เพิ่มจากน้ำหนักน้ำหนักนี่แข็งอีหลี
0: ก้อนหยังนี่รีบฟอบ่ย้ำเฮาไปว่างขาย
1: บ่
0: แน่นแข็ง
1: แน่นแข็ง
0: ถามพี่อรทัยก่อนบาดยังสิใส่ต่อบ่ครับโซเลพารา
1: ใส่สั่นก็ยังว่าสิเอามาทาหมดต้นเลยนี่ได้บ่ยังถามอย
0: ู่โอ้
1: มันสีทาแล้วมันสีเนื้อมันสีออกบ่คือสีออกดีอยู่หน้าสันว่าหันเนื้อคือสีโป่งออกอยู่บ่หรือจังได๋ยังว่าถามหมู่อยู่เด้อนี
0: ่ครับ
1: นี่คือถ้ามันเนื้อออกดีก็สิบ่คักบ่โทบ
0: ่มันเปลืองเงินนี่คือพี่ว่าใส่เพิ่นว่าใส่เราดีข่อยอยากทาเบิดต้นทาได้บ่ซั่นทาได้อยู่มันเปลืองเงิน
1: เนาะ
0: คันทาแค่ปากแผลมันนี่ที่เฮาทารัศมีประมาณนิ้วนึงนี่ทาปื๊ดจังซี่เดี๋ยวมันก็สิซึมไปตามเซลล์ของลำต้นหยางเองเพราะว่ายาโซเลพาราเฮานี่มันสิซึมได้เร็วนะครับมันสิให้เปลือกนิ่มกินง่ายน้ำยางไหลแต่น้ำยางบ่มีน้ำเลี้ยงบัดนี้ถามก่อนพ่อเฮาคนน้ำขวดนี่แต่ก่อนนี่ใส่ของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋ยามหยอดน้ำขวดคนนี่มัน
1: ก็โดน
0: ใส่เวลาโดน
1: แม่นใส่เวลาโดนอันนี้ใส่เวลาแค่แป๊บเดียวมันก็แข็ง
0: อันนี้คนบาท2บาทแข็งแล้วยังนี้เลย
1: แม่น
0: อันของท้องตลาดนี่คนเป็นจังได๋จุ้งเลี้ยง
1: จุ้งเลี้ยงมันเป็นน้ำเป็นฟองเอาง่ายนะอีหลีอันนี้หัน
0: แมนบ่
1: แมน
0: แต่ว่าอันนี้เด้
1: อันนี้คนแป๊บเดียวนี่น่ะเบิ่งแน่นี่น่ะ
0: นั่นเห็นบ่น่ะคนแป๊บเดียวพี่น้อง
1: คนแป๊บเดียวนี
0: ่เนื้อยางก็ขาวดีเนาะพี่เนาะ
1: ขาวดีพร้อมแล้วมันก็แน่นพร้อมเด้
0: แข็งแน่นแน่นดีเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าตะขีดยางมากนี่มีอันนี้ล่ะถึกใจ
0: เฮาเคยพ่อ
1: ถ้าเคยพ่อ
0: ถามพี่อรทัยหามาโดนไปน้ํายาแบบนี
1: ้ก็หามาโดนตืบแล้วห้วยโดนอีหลีล่ะก็เลยน้องทรายเพิ่นเลยบอกไอติมนะบอกว่าเอ้ยไปเอามาใช้แม่ครับได้ว่าซั่นที่แรกเซาขีดได้นี
0: ่ที่แรกเซาขีด
1: แล้วว่ามันบ่ออก
0: มันบอกเลยเศร้าขีด
1: แม่นบอกเลยเศร้าขีด
0: บ้านนี้เขาจะเอาเลยมาแนะนำ
1: บ้านนี้เพิ่นมาแนะนำว่าเอ้ยเอาอย่างค่อยนี่นะไปอันท่าลองเบิ้งเงินกะอย่าเพิ่งเอาก็ได้เจ้าขายอย่างแล้วจะเอามาให้ผมบ่ซั่น
0: โอ้มีสูตรนี่พร้อม
1: แม่น
0: ย่านเจ้าบ่ใส
1: ่ย่านบ่ใส่
0: เพราะว่าเพิ่นว่าเจ้านี่เสียคนยากพอใส่แล้วเป็นยังไง
1: พอใส่แล้วก็ถือใจคักอยู
0: ่ยังสิใส่ตัว
1: ใส่ตัว
0: ครับอยากให้คุณพี่อรทัยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่พอคุณพี่ตัดสินใจมาใส่แล้วเป็นยังไงความประทับอกประทับใจเว้าเพิ่นฟังคักๆในคุณพี่เชิญคร
1: ับ จ้ากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวเกษตรกรให้มาใส่โซเลพารานํากันเด้อดีคักเด้อให้มาใส่นํากันใส่ลองเบิ่ง
0: ครับ
1: คันบ่ดีเพิ่นบ่เอาเงิน
0: คือบ่
1: ทันดีเพิ่นจังเอาแต่ว่าหันดีอีหลีเพราะว่าดึงแน่นทั้งแน่นทั้งนักค่ะ
0: ครับผม
1: แน่นทั้งแน่นทั้งนักได้น้ำหนักดีหลายค่ะหลังจากที่สันเคยได้หา 6,000 เนาะจะขึ้นมาส่วนนี้หัน 8,000 ถือว่าไซดีอีหลี
0: ครับ
1: หล่าพี่น้องทุกคนเด้อค่ะฝากเด้อค่ะโซเลพาราจ้า
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพี่อ้อไทยเว้ามาดีเบิดสแนวถืออกถือใจผมเอกโซเลครับพี่น้อง
1: จ้
0: าวาดว่าขันบ่ดีข่อยบ่ใจข่อยอกข่อยติแต่ว่าสรุปคือได้ใจคือเขาเพราะว่ามันดี
1: เด้อมันดีเด้
0: อเออก็เลยกล้าเว้ามันบ
1: ่แม่น
0: เพราะว่าจังได๋มันดีจังซี
1: ่
0: แม่นเขาเสียเส้นก็อยากอายเส้นเนาะ
1: แม่นจังได๋ก็บ่กล้าอันนั้นดอกบ่กล้าเส้นเขาดอกเพราะว่ามันดีอีหลีนะ
0: เว้าซื่อๆแม่นบ
1: ่เว้าซื่อ
0: ๆโอ้เราเว้าซื่อๆดอกพี่น้องอย่าไปเอาเราเป็นอย่างๆแล้วเราจ่ายเงินสดอยู่
1: จ่ายเงินสดหลาเพราะว่ามันดีเนาะสิบ่ให้เพิ่นจังได๋เนาะมันดีคัก
0: โอ้สําเร็จ
1: แ
0: ล้วครับ
1: ฝากเด้อสุขทุกคนเด้อพี่น้อง
0: ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับคุณแม่อรทัยคุณพี่อรทัยคนสวยนี่แหละ
1: จ้า
0: ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่จังพ่อๆเขาผมเอกโซเลียนในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดสำหรับวันนี้มีความสุขสุภูทุกคนนะครับอยากได้นำยางหลายอยากได้ก้อนแกนๆก้อนแน่นๆคือคุณพี่อรทัยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพารายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

ปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านพากันตกอกตกใจเวลากรีดยางนั่นก็คือเวลากรีดไหลทั้งนำเลี้ยงไหลทั้งนำยางไหลบ่แม่นไหลธรรมดาเด้อีพ่อยแม่ไหลแบบกายเครื่องตัวเครื่องกับนำยางพุ่นเด้เวลาหยอดน้ำกรดนี่ข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงไว้มันข้นนุ่มพอยางจับตัวกันเป็นก้อนแกออกมาเนี่ยโอ้ยว่ามันขนมโคกแปดแหลดแปดนี่นะครับเป็นโฟมเป็นฟองอากาศน้ำหนักบ่ดีก่อนบ่แข็งก่อนบ่แกนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรนี่พากันบ่มักพ่อปันใดว่าซั่นน่ะเพราะว่าพ่อขึ้นตาสั่งแล้วน้ำหนักก็บ่ดีถูกตีตลอดนะครับแล้วอีกปัญหานึงเวลาน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายมันเฮ็ดให้นายางตาย1ต้นส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำเลี้ยงแทนที่สิได้ไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันก็ไหลผลออกมากับน้ำยางซะแล้วบัดนี้นั่นล่ะเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนักอกนักใจพากันตกอกตกใจพากันหวาดกลัวหวาดผวาสนิทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงปัญหาบ่มีซ้ำนั่นได้บัดนี้เรื่องของเชื้อราก็คือกันนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูค่อยระบาดค่อยกวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราพี่น้องเกษตรกรนี่พากันพ่อทุกปีทุกปีนะครับยิ่งทุกมือนี่แห่งมีโรคไฟท็อปทลายอีกบัดนี้โรคใบเรื่องเหลืองนะที่พี่น้องเกษตรกรเงียนหน้าขึ้นเบิ่งใบย่ำใดนี่โอ้ยเหลืองบ่ซั่นสิตายแล้วบ่ตายแล้วพุ่นแล้วนะครับสําหรับโรคไฟท็อปทลานะครับปัญหาเหล่านี้นะครับสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพี่น้องเกษตรกรแถวสวนยางอยู่บ่หยอกคือกันเด้สําหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมีของดีมาแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมันสิเฮ็ดจังได้บ่าวเอกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นทั้งแนวบำรุงต้นยางเป็นทั้งแนวดูแลเบิ่งแย่งรักษาต้นยางไปในตัวเลยนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากเว้าโอรสพี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางนะครับที่สำคัญนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่บ่บอบซ้ำเด้เปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญโรคไฟท็อปทลาโรคใบเหลืองๆที่กวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางน่ะหายแท้อย่างแน่นอนนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆหรือว่าเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองพี่น้องเกษตรกรสามารถสัมผัสได้กับราคาที่เป็นธรรมราคาพอฟังนะครับใส่แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้คันพี่น้องเกษตรกรพากันท่าไปแล้วนะครับเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ำบ่ต้องท่าซ้ำบ่ต้องท่าใหม่นะครับถึงเวลาก็สามารถกรีดได้เลยนะครับฮอดเวลาฮอดยามกรีดก็สามารถกรีดได้เลยมียางอยู่20 30ไร่นะครับมียางอยู่20 30ไร่4ซา5ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับบ่ต้องเอามาทดลองเบิ่งทั้งหมดนะครับเอามาจากแถวนึงก่อนก็ได้เอามาจากไร่2ไร่20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่เปรียบเทียบเบิ่งกับสิ่งที่อีพ่อยแม่เคยท่ามาก่อนหน้านี้ใส่แล้วมันสิเกิดความแตกต่างบ่มันสิดีคือเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้ออยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกเท่านึงพี่น้องนะครับ0916840475นะครับบ่อยากปวดหัวบ่อยากปวดประสาทกับเรื่องของน้ำเลี้ยงหรือว่าเชื้อราต่างๆบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยนะครับ
โรคเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าหรือว่าเปลือกน่านหุ่มแผลน่านเศร้าอย่าลืมครับเปิดโรคเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวใส่อีพอเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อวายจังไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ชื่อว่าอําพรสารคำ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเลขที่14หมู่3ตำบลซึ่งกมอำเภอปากชมจังหวัดเลย
0: คุณพ่ออําพรนามสกุล
1: นามสกุลสารคำ
0: สารคำเนาะครับชื่อเล่นชื่อว่าไหนอีพอ
1: ชื่อว่าจอย
0: จอยมีฉายาบ่
1: ฉายานี่คือว่าไปขอฟังเพลงนุ่มนุ่ยได้ไร
0: เออบาดเขาให้ฉายาว่างไหน
1: จอยจุกจิก
0: จอยจุกจิก
1: แมน
0: เจ้าเป็นคนเบาดูติคือได้จอยจุกจิก
1: กับกับบ่ดูกับบ่ดันกับบ่เฉียง
0: ติเอาจังซี่ถามคุณพ่อก่อน
1: ถามมา
0: เฮายืนอยู่นี่พื้นที่นี่เฮาเฮ็ดหยังจักไรอีพอ
1: หมดทั้งม้วนนี่14ไร่
0: 14ไร
1: ่แต่ว่าหังบ่แม่นหยังหมด
0: หังบ่แม่นหยังทั้งหมด
1: บ่
0: เป็นหยังประมาณจักต้นพ่อ
1: ยางนี่ประมาณ 1,200
0: ประมาณ 1,200
1: แม่น
0: คือบ่ต่ำกว่า 1,200 ล่ะแม่นบ
1: ่ครับ
0: มาถามคุณพ่อก่อนยางที่อีพ่อเฮ็ดนี่จักปีแล้วสวนนี่จักปีแล้ว
1: เอาปลูกมาตั้งปี48
0: 48ประมาณ19ปี20ปีแล้วตัวน
1: ี้แล้วแต่กี่ไร่เอา
0: ครับผมบาดนี้ผลผลิตเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมา
1: ตะกี้ตะก้อนนั่น
0: ครับ
1: มันโล75นี่โอ้ยขูดอย่างเดียว
0: ขูดอย่างเดียว
1: ตักเบิ่งแนวนี่เออตักอย่างเดียว
0: คือกีดอย่างเดียว
1: กีดอย่างเดียว
0: เพราะว่าราคามันดี
1: มันดี
0: แล้วผลผลิตมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ในช่วง
1: บ่ตะกี้ตะก้อนนั่นคือ300หรือ300กัวกัวคือ370 380
0: อืม
1: ตะกี
0: ้บืนอยู่ซ้ำนี่300กิโลนี่ล่ะแต่ละแต่ละเทื่อที่เก็บไปขายมันบ
1: ่ครับ
0: บาดในช่วงที่ผลผลิตมันบ่ค่อยดีผลผลิตไหลกระปิดกระปล่อยบ่ได้ผลผลิตเต็มที่คุณพ่อได้ไปหาน้ำยาท่าน่ะหยังน้ำฟองตลาดมาใส่บ่
1: ปากส้มบุญแล้วไปอ่ะ
0: ไปปากส้มเลย
1: ไปปากส้ม
0: ไปหาซื้อ
1: หาซื้อ
0: ซื้อมาใส่เราเป็นยังไงเนี่ยของตามตลาดทั่วไป
1: ออกกระปิดกระปล่อยออกบ่สม่ำเสมอออกธรรมดา
0: เปลือก
1: ออกธรรมดา
0: เปลือกเป็นยังไงเนี่ยเปลือก
1: เปลือกนี่แข็ง
0: ช่วงที่ใส่ของของตลาดทั่วไปเปลือกแข็ง
1: เปลือกแข็ง
0: น้ำเลี้ยงมีบ่อีพอ
1: มีน้ำใส
0: ๆน้ำเจ้านี่บ่เขา
1: น้ำเจ้าเขาเอื้อนน่ะ
0: หลายบ่เท่ากี
1: ่โอ้ยหลายบ่หลายก็เครื่องถ้วยห้องนี่บ่อันนี้มีแต่อย่างล้วน
0: คุ
1: ณยอดเนี่ย
0: ถามคุณพ่อจอยจุกจิกก่อนไปรู้จักโซเล่พาร่านี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีพ
1: ่อวิทยุ
0: ฟังวิทยุฟังโดนป่ะ
1: โอ้โดนวะเป็นปีพุ่นแล้ว
0: ฟังเป็นปีเลย
1: แม่น
0: บ้านนี้พ่อคุณพ่อฟังแล้วเกิดความมั่นใจก็เลยไปซื้อมาใส่ที่บ้าน
1: ของว่าข้าเจ้าว่าของดี
0: ครับ
1: ดีที่สุดขันมาท่าแล้วเปียกบ่แข็งเปียกสินุ่มเปียกสีอ่อนเราก็เหี้ยมันก็สิปงไว้
0: อืม
1: เหี้ยตัวที่เขียวเนี่ย
0: ครับก็เลยไปซื้อมาใส่ติบัด
1: มาซื้อมาใส่2เทื่อแล้วนี
0: ่ซื้อ2เทื่อแล้ว
1: 2นี่เทื่อที่2อ่ะ
0: ครับถามคุณปอจอยทุกกี้คนบ้านนี่พอซื้อมาใส่มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลก
0: มันเป็นยังไงบ่ให้ฟังกันหน่อยอีพ่อ
1: ย่ําไปขายนี่คือขึ้นไปเรื่อยๆเขาสิบ่ตี
0: โอ้เขาบ่ตี
1: ผู้ซื้อนั่นเขาบ่ตีเขาบ่ตี
0: น้ําหนักนี่เป็นยังไงอีพ่อ
1: น้ําหนักนี่ขึ้นคัน70ก็สิขึ้นมา80
0: ครับ
1: ขึ้นได้เท่าละ10โล
0: จากเคยได้อยู่300กิโลนี่มันเพิ่มขึ้นมาหลายบ่
1: เพิ่มขึ้นมานี่เท่าละ10หรือ15กิโลมันเพิ่มขึ้นไปเร
0: ื่อยๆน้ำหนักมันดีก้อนย่ำเขาหลอกก้อนออกจากถ้วยนี่เป็นไง
1: บ่ติด
0: บ่ติดถ้วย
1: บ่
0: มีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่มี
0: ตั้งแต่ใส่โซเลพาราบ่มีน้ำเลี้ยง
1: บดเมี่ยงนี่นักเป็นทนายนี
0: ่แม่นบ่อันนี้ยังมีดนี่เอานี
1: ่2มีดครับผมเนี่ย
0: เนี่ยเห็นอยู่นี่2มีด
1: เออ2มีดบ่ได้ตัว
0: เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นที่พ่อเคยใส่มา
1: โอ้ยยังหนักใจอยู
0: ่หนักใจแบบใด
1: หนักใจมันบ่ได้หลายมันบ่ได้หลาย
0: ยี่ห้ออื่นบ่ได้หลาย
1: บ่อันนี้นี่สุดยอดเลยเนี่ย
0: แม่นบ
1: ่แม่น
0: ยี่ห้ออื่นไปไกลๆเลยแม่นบ่ช่วงนี
1: ้ต้นคันทะอันอื่นเฮามาท่านี่มาเปลี่ยนแปลงปั๊บนี
0: ่ครับ
1: มันสิถือว่าต้นเคยได้3ถ้วย
0: ครับ
1: สิได้ถ้วยเดียว
0: เคยได้ถาม
1: แล้วก็มันกระเบามันกระเบานัก
0: น้ำหนักนี่ฟาว
1: ฟาว
0: มีฟองอากาศ
1: เว้ยจกเบิ้งมันก็เป็นนุ่มๆเดียว
0: โอ้ก่อนบ่แหนมก่อนบ่แก
1: นอันนี้โอ้ยบ่ต้องห่วงนี่สุดยอด
0: บาดถามคุณพ่อจอยก่อน
1: ครับผม
0: ยังสิใส่ต่อบ่สำหรับโซเล
1: ตใส่ต่อเบิดนี่เบิดปั๊บนี่เอาข้อประกัน
0: เอาข้อประกัน
1: แม่น
0: จังได๋ก็ใส่ต่อ
1: โอ้ยใส่ตลอดชีพนี่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเออบ่ได้ตัวกันเนี่ย
0: ครับอยากให้คุณพ่อจอยฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคืออีพอนี่ อยากให้เพิ่นมาใส่คืออย่าง
1: เออมาใส่เด้ออันโซเลฟาร่าของดี
0: ครับ
1: เออของดีที่สุดจะไปใส่แนวอื่น
0: ครับ
1: มันดังซื้อทั้งยังอื่นน่ะอันนี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ดีที่สุด
0: ยืนยัน
1: ยืนยันข้อขาดบาดตายกับโซเลโอ้ยนายหลายได้อยู
0: ่คุณพ่ออัมพรสารคำหรือว่าคนแถวนี้เอิ้นว่าจอยจุงกิก
1: ครับ
0: เป็นฉายาที่ย่ำ
1: ฉายาย่ำโล
0: ขอฟังเพลงฟังเพลง
1: แมน
0: น้ำสถานีวิทยุ
1: แมนดังที่สุด
0: โอ้จอยจุงกิกนี
1: ่แมน
0: บ่ธรรมดานะครับ
1: ตะกี้นี่ฉายาคือบักคงเฮิม
0: บักคงเฮิม
1: บักคงเฮิม
0: เลยเจ้า
1: เปลี่ยนมาไหมวันเดีย
0: วเป็นยังเอาเป็นยังคือได้เปลี่ยน
1: ตะกี้นี่บักคงเฮิมนี่ดังจนว่าได้เถียงกันเป็นยังเอาผู้นั้นกับบักคงเฮิมผู้นี้กับบักคง
0: โอ้มีแต่บักคงเฮิม
1: แมน
0: บักคงบักสูงแค่เดียว
1: บ่เฮิม
0: ก็เลย
1: สิว่าเน่าครับแมน
0: ก็เลยเปลี่ยนไปจอยจุกจิก
1: แมน
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อจอยจุกจิกหรือว่าคุณพ่ออัมพรนามสกุล
1: สารคำ
0: สารคำนะครับยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราใส่แล้วเป็นยังไงปฏิพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลไหลแต่นำยางนำเรียกว่าไหลปนออกมาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อราได้ดีดีบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูหรือว่าราย่อย
1: แม่น
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อจอยจุกกิ๊กฝากไว้ซ้ำนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับผม

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตี

ุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: ่นอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากัมปุยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์มาที่สิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชมอีกงานจนสิ้นถึงไม่เกินไปประมาณเสียงฝ้าห้องตึก

帕辣皮面法西汤，索雷帕辣皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียว

0: นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ตอมเอาจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์091-684-0475 091-684-0475 เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: Sole Pala Premium ฝาสีทอง Sole Pala Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับได้ครับผมสวัสดีครับคุณตลาครับพากันบ้านยังกลมมือเนี่ย
2: เมื่อนี้พากันมาเยี่ยมยามนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางนะ
1: ครับผมนะฮะพี่น้องที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาท่องมันไว
3: ้ครับผม
1: มือดีมหาไอยังครับซื้อบอกซื้อพี่น้องเขาจะบาด
3: อาทิตย์ครับ
1: ครับผมพี่อาทิตย์นามสกุลอะไรครับ
3: ม่วงจันทร์ครับบ้านโคกไสครับผม
1: บ้านโคกไส
3: แมงครับ
1: ตำบลยังครับ
3: ตำบลน้องแหลมท่องครับ
1: ครับสาขานอกกาฬสินธุ์เราเคยมาบกคุณดาราบ้านนั่นเนี่ย
2: เคยมาล่ำอยู่อำเภอสหัสสะขัน
1: ถามพี่อาทิตย์ก่อนหนาเขาจะใส่โซเล่พาราพิเมียมฝาท่องเนี่ยมันมีเป็นยังก่อนในส่วนยางเขามีปัญหาแนวใดเกาะ
3: มันก็ยางไม่ค่อยไหลครับ
1: ครับหมดทุกฟังเนี่ย
3: น้ำเลี้ยงก็ไหล
1: มันไหลปันใด
3: ใหญ่เครื่องต่อเครื่องอ่ะ
1: อืมแปลว่าน้ำเลี้ยงปนไหลวันท่อง
3: งานครับงานคนแล้ว
1: คันน้ำเลี้ยงปนไหลมันสิมีอาการจะได้น้องโอยอดคนนั่นเขียน
3: งานครับ
1: เป็นมาตะดนไปไ
3: งกระดนเติบจะได้ครับ
1: อืมนอกจากปัญหาน้ำเลี้ยงไหลปนไหลแล้วปัญหาอื่นมีอีกไว
3: ้กระเปือกแข็งงานเหรอครับ
1: มันแข็งกันไหนนะพี
3: ่เดือยฮักอยู่ได้เหรอครับ
1: มันดังเลยวะเนี่ย
3: งานเดือยฮักอยู่ครับเดือยฮักอยู่สองดวงอยู่ได
1: ้แปลว่าแข็งเดือยฮักเลย
3: งานครับ
1: ก็จะดึงแบบเมียเนาะดึงแบบหนึ่งหลักก็คือน้ำเลี้ยงไหลปนไหลสองเปลือกแข็งนะครับที่มันหลักๆแล้วน้ำยางเขาได้ยังไงแน่ตะกี
3: ้ได้เป็นบางต้นครับ
1: ครับ
3: ต้นไหลแนบต้นบ่ไหลแนบไปกันครับ
1: อาการไม่เปลี่ยนได้ไอ้ยางเฮาตะกี้มันไหลบ่สะดวกมันเป็นได้ก่อ
3: มันไหลหน่อยครับมันไหลคอยข้าวเดียวก็เซา
1: อันนี้ยังเดือดอยู่ด้วยนี
2: ่ไหลบ่เต็มที
1: ่ไหลบ่เต็มที่แต่เก้าโป้ซ้ำนี่เนี่ยอันนี้เพิ่งจะเก็บยางไปได้พี่น้องครับอันนี้พี่จะเก็บยางไปเก็บยางเขาก็แล้วพูดแต่ระบบรถอยู่แต่เก้าโป้ซ้ำนี่จะมีเต็มควันหนาเขาอยู่ในใส่โซเล่พาราพิเมียม
3: ขันซีซ้ำขันซ้ำห้อยนี่บ่ซีเมียมก็ยังบ่หอดอยู่ครับเนี่ย
1: ไอ้เป็นหุ่นจักโซเล่พาราพิเมียมมาแต่ใส
3: ่ในเพจ Facebook ครับ
1: ในเพจ Facebook
3: แม่นครับ
1: เลื่อนไปเห็นอีกบ
3: ่แม่นครับ
1: เห็นที่แรกสั่งมาจากขวด
3: 2ครับ
1: สั่งมา2เลย
3: แม่นสีแดงฟ้าแดงนําครับ
1: เอามาทั้งฝาแดงทั้งฝาทอง
3: แม่นครับ
1: นะครับทั้ง2สูตรเอามาแล้วเฮามาใส่จังได๋บอกสูตรพี่น้องเฮาฟังหน่อยครับ
3: กับท่านี่นะครับ
1: จุ่มท่าเลยเนี่ยผม
3: ท่าเลย
1: ท่าคู่ต้น
3: แม่นครับ
1: หลังจากท่าแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแนวเว้าสู้พี่น้องบ้านเฮาฟังทั้งฝุ่นจักบาทแน่
3: จะยางเปลือกนิ่มกรีดง่าย
1: บัดนี้น้ําเลี้ยงเป็นจังได๋ไอหลังจากที่ใส่แล้ว
3: น้ําเลี้ยงก็บ่ค่อยมีก็ตัวครับ
1: เอาเดี๋ยวมันเริ่มบ่มีตั้งแต่ตอนใด
3: ตั้งแต่ใส่นี่ละครับ
1: ตั้งแต่เริ่มใส่เลยนี่แม
3: ่นครับ
1: ใครว่ามันสิย้อนกดเป็นได้หลังจากที่ใส่แล้ว
3: มันก็ค้นง่ายขึ้นครับค้นแขนเร็ว
1: ยางแต่เก่าว่ามันไหลบ่สะดวกซ้ําห้อยนี่แต่เก่า4เมตรคู่มือนี่จักมีดจังได้ซ้ํานี่ยายนี
3: ่มีดเดียวครับมีดแรก
1: มีดเดียว
3: แม่นครับ
1: จาก4เมตรได้มั้ยพี
3: ่แม่นครับ
1: เอาก็แสดงว่าบ่เกิน2เมตรเต็มโปตัวเนี่ย
3: ก็สิประมาณนั้นล่ะครับ
1: ถ้วย
3: ยางมีดแรกได้นี่ผมเก็บอยู
1: ่อยากให้ได้อาทิตย์เนี่ยนายต้องพี่น้องมันเท่าไหร่ผมจักบาทนะครับผู้ที่กำลังตอนนี้มีผู้เบิ่งทั้งในเพจก็ทั้งที่อายาที่เถียนแล้วก็พี่น้องที่ฟังในวิทยุนะครับคุณตลาเนาะนะครับแล้วก็หลายหม่องหลายบอนที่กำลังเบิ่งฝากเพิ่นให้ผมยักบาทได
3: ้แต่ลองซื้อมาใส่บ้างครับ
1: ครับ
3: โซเลพาราพี่เมียม
2: ฝาสีทอง
3: ฝาสีทองทุกคนจังบ่ตัวได
1: ้ครับ
2: ต้องร้องเอง
3: ต้องร้องเองครับ
2: คือจังเล่าเบานะคะ
3: คนจังบ่ตัวได้เว้าไปคำว่าเสื้อเน
2: า
3: ะ
2: แม่นแต่ว่าคันผู้ใดได้ร้องใส่แล้วก็มันออกมาตามที่เล่าว่านี่ก็ ก็ต้องเป็นที่น่าพอใจเนาะสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฟ้าสีทองพี่น้องต้องล่องใส่เบิ่งสำหรับผู้ใดที่บ่ฮั่นได้ล่องนะคะ
1: ครับผมเอาละนะครับเนาะทิมทายไว้ฝากไว้สำหรับพี่น้องผู้ที่อยากได้สร้างชื่อทั้งใดครับคุณละ
2: สร้างชื่อได้ทั้งเพจบุญจันทร์พันนีพี่น้องจ๋าของแท้ของจริงนะคะโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองก
1: ็
2: บุญจันทร์พันนี
1: ใช่แล้วพี่อาทิตย์ยืนยันให้นะครับเนาะ
3: ครับผม
1: สุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับเด้ออยากได้อย่างดีมีคุณภาพใช้โซเลพาราพรีเมียมฟ้าสีทองนะครับช่วงนี้เฮาสามคนลาไปก่อนนะครับคุณหลายๆติดตามกันต่อไปว่าจะไปส่วนไหนอีกนะครับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีสองผัวเมียอยู่กันเดินมาหลายปีแหละก็บ่ค่อยมีปัญหาหยังดอกว่าเพราะว่ามีการศึกษาใจเย็นทั้งครูว่าซั่นเถาะเพิ่นสิใส่โค้ดลับกันเด้คันเวลาสิมีหยังกันเพิ่นสิเอิ้นว่าซักผ้าว่าซั่นเถาะโดนไปเมียก็ลดหน่อยถอยลงซะแล้วอันความอยากซักผ้านั่นว่าแต่ผู้ผัวนั่นคงเซนคงว่ามีอยู่มือหนึ่งโดนแล้ววันทะบ่ได้ซักผ้ากันนะผู้ผัวก็เลยสะกิดเมียว่าอันเฮาซักผ้ากันเถาะพะนะผู้เมียก็สิค้านซั่นตาโอ้ยเครื่องซักผ้าเสียบ่ทันได้ซ่อมอยู่พะนะผัวก็บ่ว่าหยังดอกว่าแต่ก็ตั้งใจแล้วก็เลยย่างเข้าห้องน้ำผู้ผัวนั่นผู้เมียก็นานคิดอยู่ข้าวนึงสิเลือดตนผัวซั่นตัวคือจังได๋บ่ย่างไปเคาะประตูห้องน้ำซะแล้วพี่เครื่องซักผ้าซ่อมแล้วแล้วว่าสั่นเสียใจซักโดยมือเรียบร้อยแล้วพะนะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซ็ตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าว อยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0916840475 0916840475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 帕拉皮面发西汤，索雷帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับ
2: สวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีจากคุณพ่อนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่น้องครับมื้อนี้ผมพาพี่น้องลงพื้นที่นะฮะมาทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะมาพบปะกับเกษตรกรที่เคยมีปัญหาเรื่องผลผลิต
2: แม่นค่ะ
1: เออน้ำยางได้น้อยเปลือกแข็งแม่นบ่พอที่พ่อบ่สูงฟังฟังหันนะครับเนาะเออมื้อนี้มาทางจังหวัดกาฬสินธุ์มาอยู่อำเภอหยังดีพ่ออ
3: ำเภอหนองคำ
1: ครับผมบ้านหยังนี่บ้านเฮา
3: ด้านใต
1: ้ครับ
2: บ้านด้านใต้อำเภอหนองคำ
1: ตำบลหยัง
3: ตำบลดอย
1: อำเภอหนองคำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมาหาคุณพ่อคุณพ่อชื่อคุณพ่อหยังมื้อนี้
3: คุณพ่อน้อยคุณสุเทวี
1: สุเทวีเมื่อเห็นเราลูกฟังว่าเป็นยังก่อส่วนยางเฮาอันมันเกิดปัญหายังไงก่อ
3: น้ำยางมันบ่ไรปานนี
1: ้มันได้น้อย
3: มันได้น้อย
1: น้อยยางเฮาจักไรนี
3: ่ถามได้กว่า
1: เกือบ4ไรเนาะสิถามกันนะพ่อเนาะมันได้หน่อยซําได๋มันได้จักโลยางยังไปขาย
3: มันไปขายได้สิละ100กว่ากิโล
1: ได้100กว่าโลนะครับ
3: พอมาใส่นี่ก็เลยไปขายทีละ200กว่า
1: โอ้200กว่า
2: โอ้เพิ่มขึ้นแบบเกือบครึ่ง
1: ครับผม
2: ไกลครึ่งอ่ะ
1: เออปัญหายางได้หน่อยมันเป็นมาดุลไปพอ
3: เป็นมาแต่เดิมแรกพอนะ
1: แต่เริ่มแรกเลยก่อนหน้านี้เฮาได้มีวิธีแก้ปัญหายางอื่นบ่ได้หาอื่นมาใส่บ
3: ่บ่ใส่ปุ๋ยนี่ปีละ2เทื่อระยะช่วงนึง
1: ครับ
3: ต้นกับปลาย
1: ต้นกับปลายต้นปีปลายปี
3: ปีปลายปี
1: เออใส่ปุ๋ยปีละ2เทื่อตาเปิดกิ่งน้ำยางได้ปริมาณ100กว่า100กว่า
3: พอมาใส่น้ำยานี่ก็ได้ทีละ200กว่า
1: ผู้ใดบอกพอเพิ่นรู้จักกับโซเลพาราที่เมียมฝาสีทอง
3: ก็ฟังวิทยุน่ะเองโซเลน่ะเพิ่นผู้บอก
1: ฟังที่แรกเสือเพิ่นเลยบ
3: ่ก็บ่เสีย
1: เออ
3: ก็ฟังอยู่ซั่นน่ะ
1: ฟังโดนบ
3: ่ฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
3: เป็น 2-3 เดือนพุ่นน่ะ
1: จังได๋คือตัดสินใจซื้อมาใส่เอาคันว่าบ่เสียนี่แหละ
3: น้ำยาน้ำยางบ่มีก็เลยว่าร้องลงกันหน้า
2: ตั้งซุมือเฮาก็คิดว่าร้องกันหน้าแ
3: ม่นกันหน้า
1: ครับ
3: โทรกันหน้าว่าซั่นน่ะ
1: สั่งมา
3: สั่งมา
1: บัดนี้พอตะท่าแล้วเกิดยังขึ้นในสวนยางเฮาบัดนี
3: ้บ่มีน้ำยางออกมาหลายสมควรอยู
1: ่ครับ
3: พอได้ใส่ได้ซอยอยู
1: ่พอได้ใส่ได้ซอยต้นที่ว่ามันเปลือกแข็งๆหลังจากท่าแล้วมันเป็นได้พอ
3: ท่าแล้วมันบ่มีดอกซุเปลือกแข็งๆซุมันเปลือกมันแตก
1: เออ
3: เลย
1: บ่มีซะเลยครับผมพอตะท่าแล้วเฮาบ่เริ่มกีดเฮาเริ่มเห็นผลตั้งแต่ตอนใดท่าโดดบ่จังเห็นผล
3: ท่านี่ครับพอท่าปั๊บเห็นเสามากก็มาพักอยู่คืนนึงพักหน้ายางอยู่คืนนึง
1: ครับ
3: มุรุนมากก็จะมากีด
1: ปรากฏว่า
3: คือว่าเห็นผล
1: เห็นผล
3: เห็นน้ำยางออก
1: จากที่แรกว่ายาง3ไรกว่าเด้เป็นชาวตลาดได้100กว่าโลพอที่เขาใส่ไปแล้วได้จักโลครับไปขายล่าสุดเ
3: ด้ได้200กว่า
1: 200กว่า
3: 30กิโล
1: มึงประทับใจบ่พ
3: ่อก็พอใจอยู
1: ่ทันจังซั่นผมอยากให้พ่อถือจักบาทเด้แนะนำพี่น้องให้ผมนะครับกับผู้ที่บ่ทันได้รู้จักกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนี่บอกเพิ่นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนกำลังต้องการแบบอีพอดนี่ล่ะ
3: ผู้อยากลองอยากใส่ก็เอามาใส่ลองเบิ่งเด้อครับผมได้ใส่แล้วก็พอได้ใส่แต่ซอยอยู่ว่าน้ำยางก็มีอยู
1: ่ครับ
3: เห็นผลแล้ว
1: จังกล้ามาบอก
3: กล้ามาบอก
1: ทั้งคนที่เคยคือเรื่องจริงเด้อพ่อเนาะถ้าว่าใส่แล้วจังกล้ามาบอกนะครับเนาะ พี่น้องผู้ใดไปใส่นะครับติดต่อสอบถามในทางเพจนี้หรือทางเบอร์091684 0475
3: คณะพี่โตก็วังตา
2: เบิ่ง
1: ครับผมเอาละครับวันนี้ผมบาบุญฮอสามตลาดและคุณพ่อหน่อยนะครับต้องลาไปก่อนอย่าลืมครับอยากได้ปริมาณน้ำยางที่ดีมีคุณภาพอย่าลืมครับใช้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวภาพจะลำกดทักทายสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพุทธแม่ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ขออนุญาตนั่งจังหน่อยนะครับไปหลายสวนจะเหลือเกินพ่อพี่น้องจะเป็นใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาทองเนี่ยนะครับเพิ่นมีความประทับใจกันหลายหม่องหลายบอนบุญฮอวันนี้นำภาพพี่น้องมาทางอำเภอหมวยเพิงเนาะแม่เนาะมาหาคุณแม่คุณแม่ซื้อคุณแม่แม่ยังครับเนี่ย
2: คุณแม่บุญชูคงแสนคำ
1: ครับ
2: บ้านหนองแสงหมู่14
1: ครับผม
2: ตำบลนิคมห้วยพึ่ง
1: ครับผม
2: อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับผมคุณแม่บุญชูก็เป็นหนึ่งในผู้หนึ่งที่ได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาทองให้ผมถามแม่บุญชูก่อนว่าก่อนหน้าที่ได้สั่งโซเล่พาราพรีเมียมเนี่ยมาใส่เป็นยังก่อนในส่วนอย่างเฮามันมีปัญหาอะไรก่อ
2: มันออกบ่ค่อยดีแม่ก็เลยนอนฟังวิทยุว่าห้วยโซเล่ดูตัวดูหวยเอามาลองเบิ่งกันนะเฒ่าสนอกว่าม
1: ันออกบ่ใครดีที่แม่ไม่เป็นคู่ต้นบ่ตะเกาก
2: ะบ่เป็นคู่ต้นกะต้นออกดีก็ออกดีคัก
1: ครับก่อนนั้นเน
2: า
1: ะครับ
2: ก็ดีอยู
1: ่นอกจากว่าปัญหายางออกบ่ดีแล้วมีปัญหาอื่นอีกบ่แม่ตอนนั้น
2: อันกะบ่มีแต่ว่าหั่นมันนั่นมันดังหน้ายางมันดังแค่พ่อกรีดอยู่พุ่นแม่ก็ได้ยินได้กรีดอยู่ทางอันสนทางสาพุ่นแม่นั่งอยู่พี่แม่ก็ได้ยินโอ้มันดังแห้งปานนี้เนาะเฒ่าได้ว่าอยู
1: ่เสียงกรีดยางหันมันคือดังเป็นน้ำหยัง
2: มันเป็นน้ำหยังเปลือกแข็งบ่วะ
1: มันแข็ง
2: เพิ่นก็ว่าเปลือกแข็งบัดใส่ตัวนี้เปลือกมันนิ่มดี
1: แต่ว่าปัญหาหลักๆของเฮาคือสิมี1น้ำยางได้น้อยเปลือกแข็งแล้วปัญหาเรื่องน้ำเลี้ยงมีบ่แม่ตะกี้ตะเกา
2: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยมีสวนแม่บ่ค่อยมีแต่ว่าสวนผู้อื่นนี่แม่ก็บ่จักแต่ว่าสวนแม่บ่ค่อยมีน้ำเลี้ยง
1: โอ้ใครแน่เนาะแม่เนาะ
2: ยางก็แน่นดี
1: หลักๆ ก็คืออย่างมันได้หน่อยตะกี้ทันที่โป๊จังซี่เนี่ยโป๊นั่นน่ะตะเกาจังเบียดได้จักเต็มที่แม่นี
2: ่โอ้ยหลายเมตรเนาะ
1: อันนี้จังเบียดได้เครื่องโป๊เลยนะ
2: เมตรเดียว
1: เมตรเดียวให้ผมถามได้แม่เขาได้ไปหูจักกับโซเล่พระราพิเมียมมาจากทางใดก่อ
2: วิทยุ
1: วิทยุตั้งรายการผู้ใดเบ้าเอกบ่
2: เบ้าเอกโซเล่นี่แล้วมาแต่หนองคายพุ่นได้ยินข่าวแม่นหนองคายก็ใส่ตัวนี้ว่ะ
1: ครับผมฟังที่แรกแม่เสื้อเพิ่นบ่
2: ก็จนได้ตัดสินใจซื้อแหละเนาะเสื้อว่าเขาเจ้าโอ้เบิ่งกันนะเขาเจ้าก็คือจังอันนี้เฮาก็เอามาลองเบิ่งเป็นหยังก็มันบ่ดีเฮาก็เซาว่ะ
1: ครับ
2: บัดนี้ดีแล้วบ่เซาแล้ว
1: บัดนี้เฮาสั่งที่แรกเฮาสั่งมาหลายปานใดแม่
2: หวยลังนึงมันจะขวดลัง
1: ไง24ขวดละมั้งครับ
2: เงินสดๆนี่ละ 4,800
1: ครับเฮามาท่าคู่ต้นเล่นๆเล่นแม่เน
2: า
1: ะ
2: ซื้อผู้กันมาท่า
1: ครับ
2: พักขึ้นนึงบัดมันรุ่นมากกับจังกีดแตกปุโหลดบัด
1: ครับผมยังแตกปุ
2: น้ำน้ำยางไหล
1: โอ้ยถ้าขึ้นเดียวมันบ
2: ่มือกีดนั่นพักขึ้นนึงก็ได้เฮ็ดตามเพิ่นเว้า
1: ครับ
2: มันรุ่นมากกับจังมากีดพักขึ้นนึงแล้วก็มากีด
1: บ
2: ัดโอ้
1: บัดนี้พอมากีดเกิดยังขึ้นแม่หลังจากท่าแล้ว
2: ดีแล้วเนาะมันก็ออกดีป๊าดมันคือสิย่อฮอดคำบุญบ่เฒ่าสนุว่า
1: เออมันออกดีปานใดแม่บ่ซื้อฟังแม่
2: น้อยคักแท้น้อยคักแท้มันสิบ่หมดซะบ่แม่ก็เลียเบิ่งต้นยางน้ำอยู่เด
1: ้
2: มันกับบ่ส้ม
1: ครับ
2: มันสิเป็นใบเหลืองๆเนาะส้มมันออกแม่ว่ามันกับบ่ส้มเน้นนี่ใบยางแม่ก็ยังเขียวดีอยู
1: ่ครับ
2: นอนเดี๋ยวเบิ่งอยู่ได้บ่แม่นว่าบ่เบิ่งสังเกตอยู่
1: อ
2: ือยางนี่มันเขียวดีอยู่ซั่นน่ะว่ามันถึงมันออกดีมันก็เขียวอยู่ซั่นน่ะ
1: ให้ว่าต้นบ่ส้มเนาะแม่เนาะ
2: บ่ส้ม
1: แล้วยางเฮา10ไร่ตะกี้เฮาไปขายได้สิเท่าจักโล
2: ทะเลเกต 8,000 เงิน
1: อือ
2: บัดนี้10,000ขึ้นเลย
1: คู่มือนี
2: ่10,000ขึ้น
1: ครับเราว่าอีพ่อแล้วเกียรติยางที่พุ่นได้ยินอยู่นี่ซุมือไปยังไหน
2: อันมิชิลี
1: เ
2: ฮ้มิชิลีบ่ดัง
1: อีนี่
2: บ่นี่บ่ดัง
1: เปลือกมันนิ่มเนาะนี่ต้องไปถามผู้เพิ่นกรีดอีกทีนึงเน
2: า
1: ะ
2: ถามผู้
1: กรีดว่ามันนิ่มแท้บ่เนาะพ่อเนาะ
2: ดังอันตะกี้เสียงดังแค่ๆก็เลียวหาเห็นแล้วกรีดอยู่นั่นบัดนี้มิชิลีเอ้าเฒ่าอันนี้ไปใส่ฮึบ่ได้ยินน่ะแม่บ่ได้ยินเสียง
1: ครับบัดนี้อยากให้แม่บอกพี่น้องมาทั้งผู้กำลังรับชมตอนนี้นะครับว่าพี่น้องเอ้ยเป็นแต่ใส่บ่ครับกับโซเล่พาราพรีเมียมนี
2: ่พี่น้องเอ้ยใส่ตัวนี้เด้อโซเล่พาราพรีเมียมนี
1: ่ครับผม
2: ใส่แล้วมันก็ดีแต่เนาะบ่เคยพอเงินหมื่นกับพอเงินหมื่นเด้อค่ะเด้อเอาไปใส่ลองเบิ่งเด้อเปลือกก็นิ่มพอดีพองามล่ะ
1: เนาะคุณแม่บุญสู้ใส่แล้วเนาะครับเนาะจังได๋มาบอกสู่พี่น้องบรรเทาฟังนะครับพี่น้องผู้กำลังรับชมเราฟังตอนนี้นะครับอยากได้คือจังคุณแม่บุญสู้หาพี่ประธานนำยางไหลบ่สม่ำเสมอไหลหน่อยหรือยางเปลือก ข็งนะฮะเอาโซเล่พาราพรีเมียมฝาทองไปใส่น้องแม่เนาะ
2: แมน
1: นะครับเอาละนะครับช่วงนี้ผมขอบคุณคุณแม่บุญช่วยหลายครับผมขอบคุณหลายด้วยครับเด้อแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ช่วงนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณหลายครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ
4: ปิดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
5: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
6: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
7: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
8: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
9: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
8: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
10: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
7: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
11: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่า

0: มีผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานกันไม่ไหมว่าสันทะต่างคนกับต่างบ่เคยผ่านเรื่องมุนีมาตกมายะมือแรงมาหลังจากอาบน้ำอาบทาเป็นที่เรียบร้อยฝ่ายชายเฮ็ดหยังบ่ถูกก็เลยโทรไปปรึกษาพ่อว่าอันดับแรกต้องเฮ็ดจังได๋ว่าซั่นว่าไว้แก้ผ้าแล้วคือไปนอนทาทั้งเตียงเลยพะนะผู้พ่อก็ได้ฝ่ายผู้หญิงก็โทรไปถามแม่ผู้แม่ก็ถามว่าตอนนี้ถึงคันใดพะนะเพิ่นแก้ผ้านอนทั้งเตียงแล้วว่าซั่นผู้แม่ก็ว่าแก้ผ้าแล้วก็ไปม่วนกับเขาที่ล่ะพะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าทั้งคู่นอนห่มผ้าอยู่ซั่นล่ะบ่จักคำสิเฮ็ดจังได๋ต่อว่าซั่นเถาะฝ่ายชายก็เลยโทรไปหาพ่ออีกแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อพ่อว่าซั่นตอนนี้เฮ็ดจังได๋กันอยู่พะนะพ่อก็ได้ผมก็แก้ผ้าเขาก็แก้ผ้าแล้วพ่อพะนะ
1: เอาส่วนที่แข็งที่สุดมุดหม่องเหี่ยวเลยว่าซั่น
0: ฝ่ายผู้หญิงก็โทรไปหาแม่แก้ผ้าขึ้นมานอนทั้งเตียงแล้วขั้นตอนต่อไปเฮ็ดจังได๋แม่ผู้แม่ก็ถามสวนมาตอนนี้ผู้ชายเฮ็ดหยังอยู่ว่าซั่นกำลังเอาหัวมุดโถส้วมอยู่พะนะ
2: ผ่านไปเบาหน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปก็ตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็เชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
2: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: 嘞怕辣屁面发西汤，嗦嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้องครับผม
2: สวัสดีครับไปครับ
1: สวัสดีครับนำพาพี่น้องครับเข้าสู่ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงนะครับจากพี่น้องเกษตรกรสวนยางพาราที่เคยประสบปัญหาในการกรีดยางว่าจะเป็นเปลือกแข็งกรีดหนักปัญหาเชื้อราปัญหายางหน่อยนะครับผมบ่าวบุญฮอมนี่นำพาพี่น้องมาทั้งจังหวัดกา
2: ญจนบุรี
1: ราศีนะครับเนาะมาหาไอ้ไอ้ชื่อไอ้ยัง
2: ไอ้สีทนครับ
1: ไอ้สีทนนะครับอยู่บ้านได้ไกล
2: อยู่บ้านนาเลี้ยงครับ
1: ครับผม
2: ตำบลสามัคคีอำเภอหนองค่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่เป็นอีกผู้นึงนะครับที่ได้ใช้โซเล่พาราพรีเมียมขวดนี้นะครับน้องพี่น้องเนาะไอซีต้นเนี่ยผมถามเนี่ยก่อนไอซีมาใส่โซเล่พาราพรีเมียมเนี่ยส่วนอย่างเขาเป็นยังไงก่อน
2: ปัญหามันก็มันได้บ่สมส่วนที่ว่ามันถือขั้นสีได้ไหมครับปัญหาที่สองก็คือว่าหน้ายางมันแข็ง
1: เออครับ
2: มันใส่เวลาโดนการกีบมันเท่ากับใส่เวลาโดน
1: มันแข็งเป็นได้ใหญ
2: ่มันแข็งห่วยกันเป็นเปอร์เซ็นต์กับสี่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์พอเนี่ย
1: โอ
2: ้มันก็ต้องใส่เวลาโดนในการดำเนินงานเห็นไหมมันก็ได้เวลาพักผ่อนมันก็หน่อย
1: ครับ
2: บ้านนี้น้ำยางมันก็บ่ได้เสมอคือตะกี
1: ้ครับบ่เสมอมันเป็นยังไงได
2: ้มันก็ลดลงครับอย่างนี้ต้นเคยออกก็บ่ออกต้นเคยได้ก็บ่ได้จริงใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็ได้จำเป็นต้องหาตัวซอย
1: หาตัวซอยยางเขาจักไรก็ไรอยู่น
2: ี่แปดไรครับ
1: แปดไรจักปีละยางเขา
2: หอยนี่สามสิบเลย
1: โอ้นี่ครับยางใหญ่แห้งเสียใส่ดีเด้อพี่น้องเด้อให้ว่าตะเก่านี่เข้ากีดเนี่ยมันได้ผลผลิตผสมกับต้นมันเหมือนบ
2: ่แม่นครับ
1: ปุ๋ยเขาก็ใส่ครบ
2: ปุ๋ยเขาก็ใส่ครบ
1: นะครับแต่ว่าผลผลิตได้บ่เต็มที่กันเลยเลยผมหุ่นจักกับโซเล่พระราชพิมพ์
2: แม่นครับ
1: ผู้ใดบอกคือหุ่นจักพี
2: ่ไปติดเบิ้งในเพจครับไปติดตามในเพจ
1: ครับผม
2: ก็ได้ลองสั่งเบิ้ง
1: เห็นที่แหลกเสื้อเขาเจ้าเลยบ
2: ่กับบ่เสียนะครับก็เลยว่าเอ้าลองเบิ้งก่อน
1: เออ
2: เอามาลองเมือง
1: ครับผม
2: มันก็ห่วยลองเมืองแล้วก็
1: เป็นไงเนี่ยบัดนี้หลังจากมาท่าแล้ว
2: มันก็ไข้ไข้ก็เก่าหลายเติบอยู
1: ่ครับไข้จังไหนเนี่ย
2: ไข้ก็หนามันก็อ่อนลง
1: ครับ
2: การกีดเท่ากับใส่เวลาหน่อยลง
1: ครับผม
2: แม่นบ่การระยะเวลาการทํามันก็หน่อยลง
1: ครับ
2: แล้วก็น้ํายางก็ไหลเสมอ
1: ครับ
2: น้ํายางข้นก็เก่ามันก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นอีกมั้ยครับ
1: ยาง8ไรแต่เก่าเฮาได้หลายเบิดเลยจักรู้
2: ตะผงทั้งนั้นเช่นเป็นกระสอบมันก็ได้แต่สมัยตะกี้มันก็20กว่าพุ่นแล้ว
1: ครับ
2: บัดนี้มันก็ลดลงมาคักปีนี้มันลงมาเดี๋ยวอยู่10กว่าสอบยางมันบ่สม8ไรแม
1: ่บ่สม8ไร
2: แม่น
1: พอจะใส่โซเล่พาราพี่เมียมแล้วเป็นยังไงอ่ะ
2: เห็นผลอยู่ได้20กว่าอยู
1: ่ได้ขึ้นมาคือเขา
2: แม่นครับได้ขึ้นมากตีตื่นขึ้นมาหลายเติบ
1: ก็ได้ยินเอื้อยแล้วบอกก่อนเฮาสิซ้ําอันคุณนั่งคุยกันถ่ายรูปนี่ระหว่างต้นบ่เคยออกก็ออกบ่ติเอ้ยมันแม่นบ่ไ
2: หวแม่นครับต้นบ่เคยออกก็ออก
1: ต้นนั้นมันเป็นหยังต้นนั้น
2: ต้นนั้นมันคือจังมันเป็นยางหลังคือจังได๋นี่ล่ะมันเป็นคือนางหน้าตายคือเสียรามันเกิดนี่ล่ะก
1: ็
2: เลยลองไปท่าเบิ่งกีดเบิ่งเฮาก็ออกอยู่ก็ใครก็เก่าอยู่มันก็ได้เดี๋ยวเพิ่มต้นขึ้นมาอีกเห็นไหมต้นเขาบ่เคยกีดก็ได้กีดตั้งใช่ไหม
1: ต้นที่บ่เคยแต่บ่เคยแต่ยางกันปากคุณว่าแต่ยาง
2: แม่นครับมันก็ได้เดี๋ยวเพิ่มขึ้นมา
1: จังมีดเต็มโป้เห็นผมถามนี่เดี๋ยวนี่นี่โคโย่คิงเงี้ยอยู่นี
2: ่สองมีดเต็มโป้แล้วซ้ำนี่เต็มที่สองมีด
1: ถ้าเขาจังมีดได้คันจะเอาจัง
2: โอ้แต่เก่ากันสิสี่ห้ามีดพอแล้ว
1: โอ้บ่เป็นแค่นี้นะครับพี่น้องยายเต็มจากให้พี่น้องได้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวสิไปถ่ายเก็บไว้ให้เบิ่ง
2: แม่นครับ
1: ยาพี่สีทน
2: ครับผม
1: คันจังซี่เนี่ยผมอยากให้อ้ายเนี่ยแนะนําพี่น้องมาให้ผมนะครับกับโซเล่พาราพรีเมียมนี
2: ่โซเล่พาราพรีเมียมติ
1: ครับ
2: ผมแนะนํานะครับโซเล่พาราพรีเมียมนี่บ่ใส่ก็ลองเบิ่งครับยายผู้ใดตัวใดสั่งมาใส่ลองเบิ่งแล้วเจ้าสิเห็นผลคันบ่เชื่อก็ลองเบิ่งครับมันก็บ่นั่นหรอกครับราคาก็พอไปได
1: ้ครับ
2: ราคาเฮาก็พอสู้ได้อยู่หรอก เอาลองเบิ่งครับมันสิดีขึ้น
1: ใช่แล้ว
2: แม่นครับ
1: เห็นผลแล้ว
2: แม่น
1: จังกล้าบอกพี่บอกน้องครับพี่น้องผู้ฟังอยู่เบิ่งอยู่นะครับอยากได้ไปใส่ติดต่อเข้ามาทางเพจ
2: ครับผมครับ
1: เอาล่ะครับวันนี้ผมบ่าวบุญฮอขอบคุณนะพี่สิทธิ์หลายๆครับ
2: ครับ
1: ลำลาพาจากพอกันในสวนต่อไปครับสิภาพไปสวนใด

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มีเด็กน้อยผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งโดยธรรมชาติเด็กน้อยมีหยังก็สิมาอ้างกันว่าซั่นเถาะมีของเล่นมีตุ๊กตาผู้ชายส่วนมากก็สิมีปืนมีรถเด็กน้อยผู้หญิงก็สิมีตุ๊กตาบาร์บี้มีดอกไม้จังซั่นมามื้อนี้เพิ่นก็มีของอ้างกันคือเก่าแต่ว่ามื้อนี้บ่มีของเล่นมาอ้างกันเด็กน้อยผู้ชายเพิ่นก็เปิดเสื้อออกโตมีนมคือเฮาบ่พะนะเด็กน้อยผู้หญิงมี
1: นี
0: ่ว่าซั่นเปิดเสื้อออกให้เบิ่งว่าเด็กน้อยผู้ชายก็ว่าโตมีใส่บือคือเฮาบ่นี่ว่าซั่นเด็กน้อยผู้หญิงมี
1: นี
0: ่พะนะบ่ยอมแพ้เด็กน้อยผู้ชายก็คิดอยู่โดนเติบฮื้อกางเกงลงโตมีอันนี้คือเฮาบ่ว่าซั่นเด็กน้อยผู้หญิงเห็นก็ให้ซะแล้วยอมแพ้เจ้าของบ่มีว่าให้บ่เศร้าซะแล้วไปฮอดเฮียนก็ให้อยู่ผู้แม่ก็ถามเป็นจังไห้ล่ะลูกหนูคือบ่มีอันนั้นคือผู้ชายว่าซั่นให้บ่เศร้าหนูอยากได้อันนั้นหนูอยากได้อันนั้นอยู่แล้วผู้แม่ก็เลยปลอบใจว่าเศร้าให้บ่ต้องห่วงดอกย่ามใหญ่ขึ้นมาอันนั้นบ่เอิดท่านนะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้ยะสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทอง

0: ซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกรูอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกรูอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่อง

0: เที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
3: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัย ยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
5: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในท่ามกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์025474664ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่า การยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
9: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
8: ด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า 70% และยังเพิ่ม ิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะก
รรมการ

0: นิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกำมลาวาสเล็งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์จำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
8: ให้โชคให้มันให้มัน
9: โอชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
7: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
9: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
10: ิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
10: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
12: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมือวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแล้งพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
13: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
12: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
14: ขอให้พี่โชว์ก็มีสิบหกขอให้ดวงถึงองค์ไม่พอได้มาสู้ชอบอีกยิ่งงานจนสิ้นถึงได้เกินไประวังเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสับผู้กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
15: หัวฟ้า
16: ที่กระว่ามันเกี่ยวกินอันตั้มบักแดงเข้ม
15: เข้ม

0: อายสิขอเป็นคนไทยดอกเบี้ยร้อยละก็ได้สิไทยมาไว้ดูแลน้อยเท่าไรก่อน
1: น้อยละสิ
0: บราคือแพงแท้
1: แพงจ้ะ
0: ราคือรายวันกับมาแพงปานนี้เด้
1: ได้อยู่ค่ะ
0: ลดให้อายซะ

0: อายุเดียวเปล่าอายอายุหลายแล้วเดี๋ยวล่ะ
1: หลายอยู
0: ่เขาก็หนูอยู่เด้
1: เขาอยู่บ่ว่า
0: อายสิดู
1: เอาอยู่เสียงอยู่ใส่อ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนเด้สวัสดีพี่น้องสบู่ฟี่คือใส่ดีแต่ว่าท่านสลบัดมุ่ยทางสวัสดิ์บุรีเอาเสียงนี่หนังดังอ๋อได้เสียดังอยู่หูข่อยนี่บ่ได้แท้พ่อๆกันคือเก่าและเหมือนเดิมหลังจากมื้อวานนี่ฝนตกแห้งเด้อพี่น้องบ่ได้พ่อกันมื้อวานนี่ยากหลายยากคือตาบ่เห็นนี่ล่ะนะครับสวัสดีข้างหัวหน้าพี่น้องทางผู้ใช้สาวสัมผัสทองอ้วนสวัสดีครับพี่น้องได้รับฟังอยู่ทาง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถฟังได้รวมถึงพี่น้องที่ฟังทางระบบ Facebook นะครับพิมพ์ไปรูปที่ Facebook รูปแว่นตาพิมพ์คำว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนพี่น้องก็คามาเข้ามาเบิ่งเลยเพราะเขาเปิดเป็นแบบสาธารณะนะครับสาธารณประโยชน์แล้วเนาะเอามื้อนี้ก็นำเพลงมาฝากพี่น้องตามคำขอนะครับคำขอมาคำครูมาเมื่อละนะครับรวมถึงขอกฎหมายเนาะนะครับขอกฎหมายอีหยังละบ่าวเพิ่นก็บ่เห็นถามมาดอกแต่เฮาก็สิบ่ให้ฟังว่าเกี่ยวกับเงินนี่คนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยนี่ได้ยินว่าลงทะเบียนวันที่25นี่ผู้มีแอปธนาคารแอปเป๋าตังแล้วก็เข้าไปยืนยันตัวเองแล้วนั้นรวมถึงบัตรยากจนนี่พะนะเพิ่นเลยว่าวันที่25อีหลีบ่ว่าซั่นโดยสรุปแล้วเลื่อนไปบ่มีกำหนดพะนะอุ๊ยตายก็วางซะเลื่อนไปซะเกินเด้อเพิ่นว่าใจเย็นๆได้ยินอยู่ดอกว่าอาจสิบ่ทัน25ดอกก็สิ26 27 28นี่แหละเดือนพฤษภาคมนะฮะอุ๊ยเงินฟรีเอายังได้ก็เอาซะฮัลโหล
2: มาไปกินกับปลาซะเนาะ
1: อันไหนก่อน
2: มาไปกินปลาถึงว่านะว่าเป็นกะมันบ่เป็นปลาเพราะแย่งบ
1: ่อย่ากินงูอยู่แม่มันหาบ่ได้มันจับบ่ได้
2: แม่นต้อยแม่เฮ็ดแต่ไปหาปลาแต่เนาะ
1: หายกิน
2: มันจะพาลูกน้องไปเฮ็ดอันอยู่ไสเอาอันเป็นดังไปทางไหน
1: ล่ะพุ่นน่ะโอเคได้กินอยู่ครัวนี่ล่ะเพื่อลงผักนี่
2: เอ้ยเขาก็เฮ็ดเป็นน่ะไม่ใช่ลูกน้องก็ได้กำลังดังไฟแม่เห็นอยู่นะ
1: ฝนก็ตกตกดังไฟก็บ่ติดจ้ะหั่นถ้าจะบ่ได้กินอยู
2: ่แต่นั้นตะเสือปลาเสือเมยของแท้มาแล้วเด้อมันเคลื่อนปลาเสือโทรมาให้แม่เยอะบ่เคลื่อนเราบ่ได้เข้าเมยเทปเทปเทปปลาเทปเสือแม่วางสิเราขึ้น
1: โอ้ยมือเฮาจัดแล้วก็บ่เข้ามาดอกไปเสือแล้วก็รับไปรับไหลไฟใหม่ไปหั่นล่ะเออนอนไปอีหลางอีเลียไปกันตื่นขึ้นมาเขาจบรายการแล้วเนาะ
2: เออข้างนอนนี่เนาะแม่ก็ได
1: ้มื้อนี้ก็บ่ต้องห่วงดอกมื้อนี้ก็นอนคือเก่า
2: เอ้ยฝนตกแห้งมาน้ําน้ําปื้อๆทั้ง2ลิตรน่ะเมียขอฟังเพลงวันซอนนครพนมแม่เด้อ
1: ไปสะออดอีหยังก็ดอกกระเดียดแถวนครพนมนี่หาง
2: ามเนาะงามเนาะหัวหน้าก็ได้งามตัว
1: คือบ่ง่ายไปอยู่โลด
2: เด้อมาแม่ตาลแม่นั่นเด้อแม่ตาลแม่เสริมแม่ล้านเด้อแม่เที่ยงแม่ท้องลอยเด้ออย่าได้พร้อมเฒ่าท่านเห็นเด้อชาวกาฬสินธุ์พร้อมเด้อครับป่าเสริมป่าเลี้ยงคือเก่าล่ะครับพ่อปั่นข้าวจี้ยายแม่หน่อยแม่สวนเด้อแม่บุญนางเขามาเด้อผู้ใดเขามาส้มเด้อมื้อนี้ของแท้เด้อจ้าแม่คุณแก่น้อยน้อยสาวน้อยทอดดิบแ
1: บบครับ
2: เพื่อนมามาเด้อ
1: ครับ
2: สวยสวยหมดละจ้าคู่ตูนพร้อมเด้อตาไม้รอรอพร้อมเด้อผู้ละสิเตียนสิช่างเอายา

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-9-8-200 080-9-7-9-8-200
3: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเดือน5อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสรรพคุณดีต่อกระเพาะอาหารขวดละ200บาท2ขวด300ติดต่อดีเจชูศิลป์080-9-7-9-8-200
4: นั่นคือสินค้าสนใจเนาะเฮาขายสบู่พี่น้องว่าตรงๆเลยสบู่มี11สูตรนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีให้พี่น้องสัมผัสนะครับสูตรมะละกอสูตรมะขามน้มข้าวนะครับแล้วก็ขมิ้นผสมกับน้ำนมเนาะก้อนหนึ่งบ่เกิน35บาทเนาะ30บาท25บาท15บาทแล้วแต่ขนาดมันและที่สำคัญคือแก้ผดพื้นคันได้ดีนะครับหน้าเนียนหน้าใสผิวเนียนผิวใสใส่แล้วกินโตหายกินไก่กะหอมหอมนะพี่น้องอ่ะราคาจับต้องได้พี่น้องไม่แพงอย่างที่คิดนะครับครับผมครับครับมีใส่ละ
5: เสียงของฟังเพลงอันเท้าไล่อ้อยค่อยลากในเดบ่าว
4: ครับไล่อ้อยค่อยลาก
5: ตลาดลงบ่าวขอฝากขอหมอกในเดบ่าวเด้อขอฝากนะจ้า
4: จะเจ้ายังฝากกันน้อง
5: ฝากแฟนน้องจีฐานในเดบ่าว
4: ครับครับปรุษ
5: อันไม่เสริมไม่เกษรไม่ตาดไม่ล้านจ้า
4: ครับ
5: ตายหนาไม่รอรอเก่าจะมาเด้อสวัสดี
4: สวัสดีจ้าสวัสดีครับนะครับแต่คุณแม่เที่ยงนะเที่ยงคักเที่ยงแน่พอๆกันคือเก่าเหมือนเดิมตั้งแต่สองทุ่มเศษนะครับจนมาฮอดอัน3ทุ่มเศษเนาะ3ทุ่มครึ่งโดยประมาณพี่น้องก็หมุนขึ้นจุดขึ้นมาฟังแล้วกะนะครับอยากได้สินค้านะครับหรือบ่อยากได้ก็อยากอุดหนุนบ่าวชูศิลป์เพื่อให้อยู่ต่อนะครับกำลังสั่งน้ำหนักใจอยู่นะครับพี่น้องก็สั่งซื้อกันมาบ้างในหรือนะครับมันก็อยู่ได้ย้อนจังซี่ล่ะคันว่าอยู่ได้บ่ได้ก็มันก็บ่มีกำลังใจนะครับเนาะ อยู่ร่วมกันมาหลายปีดีดักผู้ซื้อก็ซื้อดีผู้ประทัดได้ซื้อกับประทัดได้ซื้อเฮาสิแจกฟรีซะบ่มื้อนี้เฮาสิแจกฟรีบ่แจกฟรีสิมีผู้ได้เอาสุดแท้แต่ดวงกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็ได้การเพลงของชาติชัยตาตะลงนะครับงานเพลงนี้ทางสาวน้องนำลึกขอมาครับสุดแท้แต่ดวงครับ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: แปะกล้วยนะครับตาไว้กิ่งก็หมายถึงแปะกล้วยชนิดเม็ดนะครับกล้องนึงมีอยู่30เม็ดนะครับกินเพื่อประโยชน์อีหยังเพื่อประโยชน์ร่างกายโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าหยังครับกินแล้วมันก็สิกินข้าวแซ่บนอนหลับผิวพรรณดีสายตาดีนะครับความจำดีนะครับเพราะว่าใบแปะกล้วยนี่เป็นใบต้นไปต้นบักไงนะพี่น้องนะครับพี่น้องเคยไปกินงานโต๊ะจีนพี่น้องจะเห็นลูกใบอันหน่วยแปะกล้วยนะครับผสมสมัครเขาสีใส่พวกของหวานเนาะนะครับใส่ของหวานมีเผือกมีอย่างไรที่ใบมีหน่วยแปะกล้วยหน่วยหนึ่งว่างไว้ทั้งทึ่งนะครับหรือว่าสั่งก็จะเป็นใส่ต้มยำต้มยำสีก็ได้นะครับคือยังเม็ดบัวนี่แหละนะครับนี่คือฝักมันแต่ว่าฝักมันมันเอามาเห็ดหยากมันมีอย่างเขาได้เอาใบมาสกัดนะครับคำว่าใบแปะกล้วยนี่กล้องหนึ่งนี่เม็ดหนึ่งนี่นะครับเขาสกัดได้เพราะมันเอาใบแปะกล้วยมาบดเลยสกัดนะครับสกัดออกมาเนาะเพราะนั้นการสกัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นเอามาเป็นตัวยาให้พี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องซื้อกล้องหนึ่ง260บาท30เมตรเด้อแต่ว่าการซื้อ2กล้องก็แค่500บาทเท่านั้นนะครับเอาเป็นคนมาตายยังไงเนาะเพราะฉันอยากซื้ออยู่คำว่าอยากซื้อก็อันใครอยากซื้อก็หาเงินมากกันแต่ไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อไหมเอามาขายให้แล้วนี่

0: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดกระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟรีซกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟ
2: ดีเจชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบหอมน้ำมันบกพร้าวบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบส้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250 บาทขนาดบรรจุ250 กรัมติดต่อดีเจชูศิลป์080-979-8200
4: ติดต่อบ่าวชูศิลป์เด้อมื้อนี้ใส่เสื้อสีฟ้าคุณครูอีทชมัยพรคือใส่เสียงามแต่เสียนี้ท่านจ่ายเงินได้จ้าข้างคุณครูอีทอยู่นะครับตัวละเท่าไหร่บูเพิ่นไปกรุงเทพฯเพิ่นว่าช่วยได้สิเอาเสียรับหิ้วรับหิ้วนะรับหิ้วอยู่อืมเอาไว้หันแล้วเป็นหนีกันนะครับอย่าแต่อย่าอย่างเดียวแต่ตัวหนีมาท่วงดิเอ้ยเนาะอ่อนซ่อนนะฮะอืมชีวิตคนเฮาเป็นเรื่องสั้นละนะครับอืมเรื่องเจ้าหนีกับลูกหนีมื้อนี้ก็สิเว้าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการไปยืมเงินอ่ะเฮาไปยืมเงินกับเจ้าแล้วเฮาบ่จ่ายเงินหรือเอาไปซื้อรถซื้อล่านี่ล่ะนะครับยืมเงินไปซื้อรถซื้อล่าจังสิทีนี้บ่มีเงินจ่ายเนาะเขาก็เลยยืมบ่จ่ายเงินกับเจ้านี่เขาฟ้องเอาเนี่ยนะครับคันเขาฟ้องเอานี่เขาสิเรียกดอกเบี้ยได้หลายปานใดนะครับกฎหมายเก่าก็บอกว่าเรียกดอกเบี้ยได้บ่เกิน15นะครับบ่เกิน15 บาทต่อปีนะครับคันมันคิดต่อเดือนมันก็สิประมาณ1 บาทกับอีก1 บาทสลึงเนาะนะครับเท่านั้นต่อเดือนแต่ว่าคันเฮาไปคิดต่อปีก็15 บาทแล้ว12 เดือนนี่12 เดือนเรียกได้15 บาทแต่ว่ากฎหมายใหม่ออกมานี่เดี๋ยวสิบ่อยฟังมาคันถือฟ้องมานี่มันสิได้จักบาทจังได๋นะครับเฮาต้องเสียจักบาทบ่แม่นว่าไปเสียให้เขาเลยเด้คันเสียให้จังได๋เขาเอาเลยเด้นะฮะเฮาต้องฮู้กฎหมายเด้อรายการนี้ต้องฟังฮู้กฎหมายสวัสดีครับเอาไปยังเสียงก็เป็นทั้งสั้นอุ๊ยอ่อนสั้นไปนอนต่อสแม่เอ้ยมันเคิกตื่นขึ้นมาก็จะจับโทรศัพท์เศร้าใส่เลยน้องมึงส่งคือยังไงโอ้ยอันนั้นก็เป็น
5: แต่มันคือคนคือยังมันบ่ตั้นอะไรนี่บ่
4: เออบ่สั่งกับบ่สั่งสิกินสิกินก็สิหมดแล้วท่านนี่ก็ได้กินมื้อละ2ช้อน
5: หยัง
4: กาแฟกินมันขายบ่ได้ก็กินตัวซื้อมาแล้วเนาะมันนอนเหี่ยวนอนไม่หยังก็โดน
5: ใกล้กินเรียนกันท่านผู้ชมมาอย
4: ู่อ๋อใกล้สิเรียนไป
5: กาแฟก
4: ับ
5: อ
4: ัน
5: กระ ชายดำกับสบู่ตั้งคันเงินเดือนเขาเจ้าออกมันจังได้ฟอร์มอย่างนั้น
4: โอ้เจ้าหมายถึงว่าเอาซื้อไปขายต่อนั่นคันเงินเดือนบ่ออกมันก็ค้างเฮาแม่นบ่มันเป็นสั่นดอก
5: ใกล้แล้วใกล้สิออก
4: นะซื้อสดแต่ไปซื้อร้านพุ่นงามเส้นแล้วมาเส้นร้านนี้อ
5: ืมว่ากับเจ้าสั่งกาแฟอยู่เลยเราคนบ่มีกาแฟ
4: โอ้ยก็สั่งไปไวโลดเนาะเงินเดือนผู้สาวออกย่ามใดวันที่เท่าไหร่
5: พุ่นแล้ว40 ันที
4: ่สิบวันที่สิบบ่เอาอยู่หรือพี่น้องอยู่หอยฮอดวันที่สิบหรือหันใจเงาๆไว้เขาสิให้เงินนี่ยังก็อันเงินบัตรคนจนนั่นให้มากกันเดือนละ700บวกกัน9 300เป็น 1,000
5: มันที่ไร
4: ที่แรกวันวันที่25บัดนี้เพิ่นว่าเลื่อนไปสักก่อนบ่มีกำหนดเพิ่นน่ะ
5: ที่มาที่สั่งเร
4: ียนสั่งแกแบบเดี๋ยวมันเกิดที่ละไข่ยิบผ่านแล้วแต่ว่าแต่ว่าเริ่มใส่วันที่หนึ่งแน่นอนวันที่หนึ่งมิถุนายนแน่นอนแต่การลงทะเบียนการยืนยันตัวต้นเนี่ยอาจจะเมื่อวันที่ยิบผ่านแล้วสิเป็นวันที่ยิบเกียรติยิบแปดยิบเก้าสามสิบไปคน
5: ม
4: ั่
5: งก่อนเท่านั้นให้เจ้าว่ามีกระเพาะกาแฟกองหนึ่งกับชายดำชายดำขวดหนึ่งกับสบู่สบู่น้ำเขา
4: น้ำเขาว่ามีว่าน้ำเขาวันที่31ตั้งสิมาเมียเสื่อมเมียเสื่อมกาแฟ
5: มะขามมีวะหัน
4: มีอยู่มะขามกับเพราะได้ถูนี่แหละอินเทอร์เน็ตกัดกาดว่ากดละเงินไหลถ้ามาขายดีคนเพิ่นขายดีทั้งอื่นเพิ่นขายดีหลายเจ้าเนาะทั้งอุบลทั้งสกีสเกตขายดีเขาอยากไปส่งนักพุ่นเบิร์ดบัดนี้เขาอยากได้สต็อกกับเบิร์ดผลิตพอท่านแต่บัดนี้มาวันที่มาวันที่20ประมาณ25นี่แหละมันจะขึ้นมาจากกรุงเทพประซานแต่ว่าก็มียีดอกสบู่มะขามบ
5: ่แม่น
4: เออเอามะขาม
5: 2 3ก่อนก็ได้กันบ่ม
4: ีก็ใช้ดำจักอัน
5: ได้น้ำ
4: สอง
5: กาแฟ
4: กาแฟจักอัน
5: กาแฟกองหนึ่ง
4: บักขาม
5: คันไอ้สิ้นเดือนนั้นสั่งเอาสองกองไปในคืนละ
4: โอ้สั่งไปโหลดเนาะสิ้นเดือนจักมืดเลยนี
5: ่มันโดนเอามาไม่โดน
4: โดนยังกินโดนแล้วกินห่อกระดาษห่อมันเปียง
5: แม่บักกินกาแฟ
4: บ่เปิดใจเนาะเปิดใจเนี่ย
5: แม่กินกาแฟบ่เป
4: ิดเอากินก็กินลงทางปากนี่ล่ะส่งสนําฮอนจักหน่อยกินลงไปเป่าจักหน่อยนั่นล่ะมันสิลวกดินเด้
5: ลงปากนี่ล่ะสิเอา2กองก็ได้ไปหั่นน่ะ
4: 2กอง500
5: นะ
4: เป็น500บวกกับอันนั้นอีกกองละ200400เป็น900บักขามมี100นึงเป็น 1,000 พอดี
5: จ
4: ้
5: าๆ
4: แล้วก็สิแถมแถมสบู่บักขามไปตื้มไปอีกอ่ะก็เขียนเป็น 10,000 เมียเสื่อมเอ้ย
5: เดี๋ยวสิ้นเดือนก
4: ็อืมแล้วเอา
5: น
4: ้
5: ำ
4: ผ
5: ึ้งมันอันดองยาง
4: ไปดองยังล่ะดองบักหน้าดิ
5: ดองบักหน้าดอง
4: ยาหอมก็มีเด้อยาหอมเหลืออยู่กอง150บาทกอง1บาทจุศิลป์เปิดกินแล้วเพราะว่าเนาะเอามาส่งใส่น้ําเย็นมันก็ละลายอยู่ส่งใส่น้ําฮ้อนก็กินอีกแบบนึงเออนั่นเทียบกับบักหน้ามาจําอันนี้มันสิขยายเด้อพี่น้องขยายหลอดเลือดหัวใจผู้ใดเป็นโรคหัวใจผู้ใดเป็นเนี่ยในอึกเนี่ยกินโลดเออยาหอมของปัญจสีชนิดผงเด้อชนิดผงกินโลด
5: ขอเพียงอันตอนที่ตูเนี่ยเด้อ
4: เอาจักกรรมไปใส่หยังว่าอีตูเอาไปใส่หยังใส่แกงเนาะไม่ดิ
5: แม่เพียงเพิ่นขอเพียงตอนที่ตูเพิ่นมาขอเพิ่นมาขายอยู่ตลาดคุณแม่บ้านลงบ้านลงเมืองหรือบ้านลงขี้เล็กนี่ล่ะ
4: ถ้าปลูกหลายเถอะจะไปขอเจ้าของซื้อของขายกันเพราะอีตูนี่
5: มาขายปังอีตูขอเพียงปังอีตูให้แล้วเนี่ยแล้ว
4: เอาพออีตูไทยหรือว่าอีตูลาว
5: อูไทย
4: พี่อีตูไทยมันก็เป็นนั่นกะเพราเด้เขาเจ้าเอื้อนว่าพออีตูไทยมันอีหยังกะเพราเด้เขาเอื้อนกะเพราได้ซุมื้อนี้แม่นบ่
5: แม่น
4: เออ
5: เอาอีตูลาวเลย
4: แล้วนี่ก็คือพออีตูบ้านเฮานี่ล่ะ
5: แม่นแม่ละหลายพออีตู
4: ยินดีกับหลายแม่มื้อนี้ปีนี้มันปลูกแล้วมันบ่ได้มันบ่กูดยอดมันบ่กูดเพราะว่าคันขึ้นมาปุ๊บตัดยอดไว้ได้ไว้ตัดไว้มันสิบ่มีโอกาสยอดกูดเลยหมดสิบ่ได้กิน
5: แ
4: อืม
5: พริกก็งามงามปลูกอย่าง
4: นี้แบบพริกดิ
5: จ้ะ
4: เอาเฮ็ดของหวานนี่ไปอย่างบักพริกเอาไปกวนนี่ไปแบบพริกหยังแล้วบักพริกกะเลี้ยงพริกเขี้ยพริกหยังกินดา
5: ธรรมดานี่ล่ะ
4: เอาบักพริกธรรมดามั้ยพันกินดาเคยเห็นบ่โอ้ยบ่พี่วันไหนหวานเนาะแม่เอ้ย
5: บ
4: ัก
5: เ
4: ฮ็
5: ดเอาขอหมดแม่ค่ะ
4: ถ้ามันหลายก็เก็บใส่ถุงใส่จักรยานไปย่างขี่ไปแง่งไปแง่งไปสักหนึ่งก็สมบูรณ์นั่นเท่าไหร่บาท10บาท
5: น้ํางามๆนี่มีปลูกน้ํางาม
4: ปลูกเงี้ยบักพริกบ่
5: บ
4: ัก
5: พริกงามบักพริกงาม
4: เ
5: ออมาตะก
4: อเอาใส่ถุงไปใส่อันหน้ารถจักรยานไปซื้อก็ซื้อขายก็ขายเด้อแลกก็แลกว่าซั่นแต่ว่าบ่แจกเด้อว่าซั่นเด้อ
5: แจก
4: ก็
5: แม่
4: คัน
5: ม
4: ันมี
5: แจก
4: โดดแม่ติพาอีตูพุ่นจังได๋ก็มาลกเอาเด้อบ่ติเฮือนแล้วก็กระดับแนวตอนนั้นมาเด็ดเอาเด้อ
5: ว่ากระปูกแต่น้ำห่างเอาปักไดห่าง
4: เฮ็ดอยู่นี่ล่ะเออนั่นล่ะมันมันเป็นความสุขครับอืมพักวันนี้ปลูกแล้วมีความสุขครับแม่นเฮาบ่กินถ้ากินโดนกินแต่นึงก็มีความสุขพื้นได้กินน้ําก็มีความสุขอืมนั่นล่ะ
5: ดอกไม้ก็หลายแม่ปลูก
4: อืมดอกอีหยังแม่นล่ะ
5: ปลูกสวนซะแน่ดอก3สีดอกดาวเรืองดอกบ้านพื้นดอกหยังนี
4: ่อืมดอกดอกอีหยังเออมันหลายดอกซะเน
5: า
4: ะ
5: เม่เพ่งแล้วบ่หัวกวนอยู่ว่าอย่างนั้นว่าเจ้าก็บ่จักหยังหรอกบ่ขอได้อันขอได้อันนี้บ่ยังบ่ได้เงินอยู่พ
4: ุ่
5: นบ้าน
4: ห
5: ลงเมียงอัน
4: หัว
5: หน้า
4: จะ
5: เว
4: ีย
5: นได้บ
4: ั
5: ดใดอย่างไปฮะ
4: อ
5: ัน
4: ไหนก่อ
5: บ้านหลงเมียงเราอยู่บ้านหลงเมียงบัดโอ้บ้านหลงขี้เด็กที่บ้านหยังนี่ล่ะ
4: ทั้งบ้าน
5: มีดีนั่นเคยบัดใดอย่างไปหั่นแ
4: ห
5: งหัวหน้
4: าเคยไปอยู่บ้านทั้งนั้นเคยก็ไปอยู่เคยไปหาอันอยู่
5: มาขายของในตลาดในตลาดโพใช่ไ
4: หมอืม
5: มันมาขอเตียงอย่างไรหรือว่าจัด
4: เกิดขึ้นมาขอเอง
5: มองไงแล้วเข่าอยู
4: ่ที่ก็ต้องเข่าดอกเด้อแม่ว่าอีตู้นี่มันเอาไว้เดี๋ยวมาได้เด้อเหี่ยวตูบสูบหรือฟ้าเฮ็ดกิน
5: แม่พรแม่วันแม่เตียงพ่อคมนี่ล่ะบ้านหลงเมืองดินหลงเมืองหรือหลงขี้เด็ก
4: นะบ้านดงเมือง
5: ฮะ
4: บ้านดงเมืองบ้านเนี่ยทั้งนี้กับบ้านนี่อย่างบ้านทั้งบ้านสีฐานบ่ทั้งบ้านอีหยังทั้งบ้านนี่อย่างขอ
5: แม่น
4: ทั้
5: งนี้ล่ะ
4: เออทั้งบ้านโน้นเมืองบ้านนี่
5: เออ
4: เฮ็
5: ดไปน่ะ
4: แม่น
5: ฝนตกบ่ฮั่นน่ะ
4: ตกเมื่อวานนี่ตกแห้งๆเหลือบ่ได้จัดรายการตกแบบตกแล้วก็แห้งๆเหลือบ่ได้จัดรายการตกแบบตกแล้วก็ฟ้าห้องตกแล้วฟ้าห้องตกตั้งแต่บ่าย3จะบ่คํามับแสงแสะแสงเสียอยู่สิหมดแล้วล่ะฝนน่ะมื้ออื่นก็หมดแล้วเด้อพี่น้องฝนนั่นมาหมดมันก็สิหมดฝนแล้วมันก็หยุดไปจักหน่อยแล้วมันก็มาอีกจังซี่แม่น
5: เอามอบไปแม่น้อยนะแม่ค่ะเอาละซ้ำดีขนาด
4: ครับ
5: ไปละแม่น้อยไม่เที่ยงนั่นเลยเด้อแม่สำด้านน้องโนดนั่นแม่แม่นั่งซอยชิดหานั่นแม่แม่สองพันปีแม่เรียนแม่น้อยชิดหานั่นเลยเด้อแม่มามาแม่ตันเอากระดิ่งนั่นแม่สำด้านน้องโอ

0: โอ้ยไปฟ้อนถือกันบ่เนาะมานี่มันสิมันตักสายตัก
1: ฟ้อนนี่ดีจังว่าน่ะ
0: เออ
1: มาบุญเด้อ
0: เอาบุญติบุญหยังล่ะบังไฟติเ
1: อามึงบังไฟนี่เห็นแม่อยู่ข้างบังไฟนี่
0: ล่ะโอ้บ่ไปดอกบุญบังไฟบุญสกปรกตัวนั้นย่นตะกัดลงตม
1: ตมได้แม่หยัง
0: บ่อยากจะเอาลงตมย่าน
1: เอาลงแค่ละต
0: มคันลงแล้วก็จะขึ้นมาบ่ได้นี่แหละเพราะว่าก็สิมาขี้ตมอยู่เด้อื
1: มมาขี้ตม
0: มาขี้ตมอยู่ก็สิมวนย่นล่ะอืมผู้มักมวนน่ะ
1: มากินเหล้าบ่ได้ก็กินเบีย
0: ร์โอ้ยกินหลายก็บ่ได้ดอกแม่เอ้ยอืมซื้อมาหลายๆเห็นจังได๋ยิ่งสิเหลียพะนะว่ากันเว้ากันเนาะอืมจักไม่ว่าซื้อมาหลายๆเห็นจังได๋ยังอันจักสิหมดอันนี้ซื้อมาหลายซื้อมาหลายๆซื้อมาหลายๆจังได๋จังสิเหลียพะนะเอาไปซะแม่นฮะ
1: ม
0: ัน
1: ได้หลายนี่เห็นแหมตั้งทางไป
0: เออเฮ็ดโลดอืมนั่นน่ะก็อย่าเก็บขยะน้ําอ้อมเฮียนเจ้าของ
1: ว่าวาง
0: มัน
1: น่ะ
0: เย็บขวดเย็บหยังอยู่หั่นอืม
1: ขยะบ่มีหรอกขวดมีแต่ขยะอันนี้น่ะขวดมันต้องจักคว่ำแล้วมันก็เอาใส่ถุงไปขาย
0: มันไปขายตี
1: แม่น
0: ใครหรอบ่ไปตีหัวกันบ้างบ้านแลตีหัวกันอยู
1: ่จะเหลียไปซะถุงแล้วขายันผ่าน
0: มาละมวนดอกไม้จังหน่อยก็ได้เข้าพรรษาแล้ว
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ออกพรรษ
1: าจะนอนว
0: ั
1: ด
0: ไป
1: บ
0: ั
1: ด
0: เออไปนอนน้ำหลวงพ่อติ
1: มีชนะเดี๋ยวบ่นอนน้ำหลวงพ่ออ
0: ้าวก็สินอนเป็นหมู่เพิ่นตัวอยู่วัดเดียวกันเนาะนี่จังได๋
1: อ
0: ือ
1: ม
0: ัน
1: ก็อยู่คนละหม้องเนาะ
0: อืม
1: ไปอยู่วัดเดียวกันน่ะนอนคนละหม้อง
0: ไปนอนแล้วก็ย่ำไปก็ปวดเหี่ยวคือว่าล่ะเอิ้นกันไปเหมือนวัดนั่นมันย่านเมื่อไหร่วันศีลนึงเป็นตะยานเด
1: ้อพูดกันไป
0: เถอะก็พูดกันไปเป็นสายล่ะนางขาวเพิ่นนั่นยางรวยรวยไป
1: นั่นแหละมันยางรวยรวยไป
0: ผู้ใดว่าไหวกันลงหันล่ะกลางซุ้มหันล่ะอือว่าซั่นซั่นหัวดึกเรียบร้อยแล้วสัวว่าซั่นแม่ขึ้นฟ้าวบุญลงคนกับญาติเขาว่าเจ้าของเหี่ยวเท่านั้นก็ยืนเหี่ยวเท่านั้นเห็นอยู่ที่ผู้เฒ่ามักเฮ็ดดิยืนเหี่ยวเพิ่นนั่งยากเพิ่นว่า
1: เปิดบ่ทัน
0: เปิดบ่ทันคือยังเด็กหน่อยกินบักแตงโมเนาะเป็นทางอยู่เพิ่นซั่นดอกว่าเป็นทางอยู่มันบ่ตรงเด้อพี่น้องเอ้ยบัดสิสุดแม่มันแล่นลงน้ำขาแม่แม่นบ่เอาหมดแล้วสายตัดไปโอ๊ยเบาโดนเบาดีทางปฏิวัติล่ะกูได้ส่วนเว้าก็เว้าเบิดล่ะเบาเดี๋ยวว่าชักก่อนอากาศจังหน่อยดื้อเพิ่นว่าจังซี่วันที่20 21นี้ยังมีฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่ 80% ของพื้นที่20ก็คือมื้อนี้มื้ออื่น21ก็มีฝนอีกเด้อพี่น้องเด้อฝน 80% ของพื้นที่อยู่นะครับอืมส่วนมื้อวันที่22 23 24 25 26นะครับกูได้มีบุญของไฟสบายเด้อช่วงนี้ฝนบ่ตกตกอยู่ให้ตกหน่อยนะครับตกหน่อยประมาณ 20% 30% นี่ล่ะ22ตั้งแต่วันศุกร์ไปจนไปฝนหน่อยลงเด้อเป็นอาทิตย์นึงพุ่นละนะฮะเอาฮัลโหล
2: ฮ
0: ั
2: ลโหลจ้า
0: ฮัลโ
2: หล
0: เป็นหยังกูได้เป็นหยังเอากับฟังกับแม่ไปบ่ขอก็ได้ฟังอยู่ดี
2: เอาแม่มปลาเด้อแม่มปลา
0: แม่มปลาแม่มปลาแดกบ่
2: แม่มปลาแม่มปลาแดกนี่นะจ้าฟังตะยันเด้อจ้าหมอกแม่เที่ยงแม่น้อยเด้อจ้าเด้อหมอกนั้นนําเลยกันแม่แม่พันเอกกันเด้อจ้าสาวกระสินนําเด้อจ้ามันตกแข็งอยู่ทางกระปี่บ่ล่ะตกแข็งอยู่ในโรงแรมก็ได้
0: ก็ตกด้วยบ
2: ่รถดีอยู่ว่าแจ้งฝ่ายแจ้งฝนหนึ่งอ่ะมีแต่แจ้งฝนมาจ้ะรถดีว่าเขาไว้ก็ได้ทำเบิร์ดสักเนาะ

0: там где? Краб. Краб. Да. สวัสดีครับนะครับนี่แหละคือชีวิตชาวนานะพี่น้องช่วงนี้กันบ้านเขากันบ้านแล้วก็เบิ้งไม่ใช่กันอากาศบ่าวยุสินบอกอยู่เนี่ยฟังเอานะครับคือมื้อสิหอมวันที่21เนี่ยฝนสิตกแห้งกันพุ่นที่บ้านเขาช่วงนี้ครับอันโยไว้ก่อนมันสิท่วมมันสิเน่าแต่คันบ่ได้ว่านแล้วนี่นะว่านแล้วสามารถเบิ่งน้ําออกได้นะครับคือกันจัดการน้ําได้สูบน้ําออกได้โอเคนะครับได้แต่ว่าบางหม่องเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดบุรีนี่มันสิมีพวกอันนี้ครับนกเป็ดน้ำมันสิยกขบวนมาเลยมันฮู้ว่าเฮาสิว่านเขานะครับเพราะว่าโดยเฉพาะก็ได้เห็ดหน้าปังเด้อพี่น้องเห็ดหน้าปังอยู่เนี่ยเฮาก็เกี่ยวเขาหน้าปังแล้วใหม่ๆบ่อนเจิบใต้เห็ดหน้าปีเนี่ยกําลังไถกําลังหยังนี่นะครับนกเป็ดน้ำมันสิมาเลยมันสิมาก่อนคันว่านเขาปึ๊บนี่นะครับนกเป็ดน้ำมันสิมาเป็นปลาปีๆนี่มันสิมุดน้ำกินเลยมันขันมีน้ำขังมันก็สิมดกินจนหมดได้วันต่อไปนะครับมันมาเป็นทีมโดยเฉพาะนกเป็ดน้ำมันสิมาครับช่วงหน้าฝนที่เป็นโดยเฉพาะว่าได้เห็ดหน้าปังนะครับมันสิอยู่มันสิมาขันหน้าปีวันเฮาเป็นหน้าเห็ดหน้าปีมันก็บ่ใครมาดอกแต่ขันหน้าขันเป็นเห็ดหน้าปังไว้แล้วต่อมาเห็ดหน้าปีเนี่ยมันเคยกินมันก็ได้กินหน้าปังมันหาหม่องกินบัดนี้มันก็สิกินต่อนะครับเพราะนั้นบ้านเขาไปน้องเพิ่นก็จมอยู่โอ้ยนกเป็ดน้ำบัดซั่นนกเป็ดน้ำถามว่าเอาปืนน้อยเอาปืนไปยิงหรือว่าไปจับใส่ตะข่ายได้บ่ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นสัตว์สัตว์สงวนนะครับสัตว์สงวนนะครับผิดเพิ่นอนุรักษ์ไว้ผู้ใดไปจับก็มีความผิดนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนมามันสิสูญพันธุ์แล้วนะครับมันสิสูญพันธุ์แล้วเขาเรียกเป็นสัตว์สงวนแม่ตั้งแต่อันแย่ขี้กระปอมมื้อนี่ก็เป็นสัตว์บ่เป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับเพิ่นก็อนุรักษ์ไว้นะครับมีความผิดคือกันเนาะแต่กันจับมาขายแต่กันเฮาจับมากินจับมากินตัว2ตัวนี่ก็สิบ่เท่าใดดอกนะครับพี่น้องเนาะแต่กันจับมาหลายๆมาขายนี่โอ้ยมันดับแนวเลยพี่น้องเนาะนะครับฮัลโหลสิไม่ใช่ละฮัลโหลอีหยังก่อกาแฟ
1: นี่มาละ
0: กาแฟอยู่ในทะเลโอมีอยู่
1: โอ้ยเงินปลาทูน
0: ี่ปลาทูกาแฟจะเอาจากกะละมังโอ้เอาจากอัน2อัน500เอาขัน2อัน600เนาะเอา2อัน
1: 1,000
0: กาแฟ1,000บ่
1: 1,000หาคอง
0: 1,000ได้4กล่องโอ้ยหากล่องวันนี้แม่อย่ากล่องเป้าให้ดอกกัน
1: เอากล่องเป้าก็ได้ตัวเป้า
0: อ
1: องที่หา
0: แต่ว่าสิพ่อบ่รับแม่ซื้อมาไปแล้วว่าหันเดี๋ยวได้เบิ่งกันเด้อเบิ่งยังได้แคตาล็อกกันมันหนาสีบาง2กับ2กับ3นี่ล่ะ
1: จะเอาไว้แป๊กกล้วย
0: เออแป๊กกล้วยใส่น้ําติ
1: เอาน้ํามันเขียว
0: น้ํามันเขียวอะไรปานใดข่อยบ่ได้ยินเจ้าก็ได้ยินแต่3ขวด
1: 2
0: เออ2ติ
1: เ
0: ออก็ยังจะขายหลาย
1: มันเด็กได้อยู่เว้าดัง
0: แป๊กกล้วยคันบ่มีก็แป๊กกล้วยตื่มกันเนาะกาแฟนี่บ่นกันไปให้มันได้1,000น้ำมันเขียว2ขวดอีหยังอีกบัดนี้
1: นี่ล่ะ
0: ซับนี่ติเอาก
1: ระโถกระโถยากอย
0: ู่กระโถยากแล้วก็ค่าเว้าอยู่เนาะอยู่ได้โทษอ่ะมีแต่เจ้ากับสาวเสียไล่ล่ะ2คนแข่งกันอยู่นี่ว่ากัน
1: ฟังเพลงนี่ดาวก็ทุกเ
0: นี่ยอ๋อพี่หมักผัก
1: ดาวพระศุกร์สลัดยา
0: ดาวพระศุกร์พี่ภาคขาหนึ่งเอาโอเคพระสิริยินบ่จะบอกใครพันเสียงมาจะลุกขึ้นนั่งดู
1: เอากันนั่งคนใดด
0: ีเอ
1: ๋ไหวบ่เว้าเฮี้ยซื่อนี
0: ่นั่นพระสิริยินบ่ละมอบแล้วก็อยู่ในไหน
1: ว่ามันเล่นลงท่ามเบาตรง
0: สิมีผู้ใดเจ้าก็มีแม่เสริม2,000ปีแม่เทียงซ้ำนี่แม่น้อยซ้ำนี่ตัวเจ้านั่นไผอีก
1: นี่แหละก็มีก็บ่แม่ซานั้นนึกซามีท้องสาวเสือร้ายแล้วก็มีย่างแล้วก็แม่เสริมแล้วก็แม่น้อย
0: มีแต่เหงาเหมือนกันนี่มีสำนานตัวมีแต่เหงาทั้งนั้นนี่
1: น
0: ี่
1: นอนหลับนอนหลับแล้วว่าเนี่ยท่าน
0: โอ้แล้วก็สิเมียสิลาแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อ๋อแล้วว่าน่ะไปเที่ยว
1: บ้า
0: วัน
1: เด
0: ีย
1: วที
0: ่
1: เอา
0: ถึ
1: งบ
0: ้
1: านเป็น
0: บ้าน
1: ดาวพัท
0: ธุแล้วฟังอยู่บ้านของเย็นนี่แล้วแอบฟังตลอด
1: มาเป็นเจ้าของนั่นได้ไม่หนีเด
0: ้อมาเป็นเจ้าของติดตัวเองมาเป็นตัวเอง
1: แล้วก็จะมอบให้อัน
0: อีหยัง
1: ผู้ห้าลังคนบ่
0: ครับบุ้ยคาลังคนบ่
1: เอาเสร็จแล้วแค่นี้ละค่ะ
0: ครับผมครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเวลาก็สิเบิดแล้วครับ 3:13 นาทีครับแต่เว้าอยู่หั่นแหละนะครับเอาเว้าเรียงอันเงินดอกกันนะดอกเบี้ยนะครับเพิ่นบอกว่าอันที่เสียจังได๋ก่อนยิ่งมากฎหมายใหม่แววๆว่าซั่นนะฮะอันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกฎหมายปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับให้เป็นธรรมแก่ลูกนี่พี่น้องไปกู้ธนาคารนะยิ่งมากู้เงินนี่ถ้าในสัญญานี่บ่ได้บันทึกไว้ว่าดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดหรือเฮาไปกู้เงินน้ำพี่น้องนี่แหละเขียนสัญญาอยู่แต่ว่าบ่ได้ว่าดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดขันผิดสัญญาหรือว่าขันผิดสัญญาหรือว่าครบสัญญามาต้องจ่ายเท่าใดขันบ่เขียนไว้เนาะขันบ่เขียนไว้ว่าดอกคิดดอกเบี้ยร้อยละเท่าใดกับเงินต้นต่างหากดอกเบี้ยก็บ่ได้เขียนไว้จังซี่เดิมกฎหมายเดิมเพิ่นให้ร้อยละ7บาท50ตังค์ต่อปีกฎหมายใหม่ก็เลยมาแก้เป็นให้3บาทบ่ฮอด7บาทเด้ให้3บาทต่อปีนะครับ3บาทต่อปีคันเฮามาคิดเป็นเดือนน่ะมันสิได้จักบาทมันสิตกเท่าไหร่นะครับผู้ละคนเห็นจังได๋เนาะคิดบ่ออกนะก็คิดบ่ออกก็หาเครื่องคิดเลขมาตัวบ่สู้สิคิดบ่ออกคือกันนี่เอา3บาทเนาะเอา12นะครับเอาร้อยละ3บาทนะครับเอา3แล้วก็หารด้วย12เพราะปีนึงมี12เดือนมันก็ถือร้อยละสลึงหรือว่า25สตางค์นะครับนี่คันบ่ได้เว้ากันไว้คันบ่ได้เว้าคันบ่ได้เขียนเป็นซะก็สอนว่าให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ15นะครับย่ําไปฟ้องกันนี่สิว่าเอาร้อยละ7บ่ได้เด้สิได้แค่ร้อยละ3บาทต่อปีนั่นก็คือเดือนนึงสลึงเดียวต่อ100บาทนะครับนี่นะก็สิดีต่อผู้กู้เด้นะครับแต่ว่าคันคือว่าเฮาผิดนัดอ่ะบ่ทันได้ครบสัญญาคือเพิ่นบอกว่าให้จ่ายทุกให้จ่ายดอกทุกเดือนนะครับหรือว่ายืมไปหาเดือนเด้อเฮ็ดสัญญากันไว้หาเดือนเจ้ามาจ่ายค่อยครบหาเดือนแล้วบ่มาจ่ายนี่นะครับครบหาเดือนแล้วบ่มาจ่ายเนี่ยนะครับเพิ่นจะให้คิดได้แค่5บาทต่อปีเท่านั้นนะครับสิบ่ได้คิดได้บ่คิดร้อยละ15เด้ให้คิดได้เพียง5บาทต่อปีเท่านั้นเด้อพี่น้องอันนี้คือกฎหมายพี่น้องต้องฟังไว้นะครับฟังไว้ว่าเงาเขาเรียกดอกเบี้ยมันเป็นจังซี่อ๋อมันจะไปเสียร้อยละ15บาทต่อปีเด้อนะครับเขาลดลงมาเหลือ5บาทต่อปีนะครับคันว่าครบสัญญาแล้วเฮาบ่จ่ายนะครับเฮาบ่จ่ายนะเนี่ยนะครับคือดอกเบี้ยพวกนี้มันผิดนัดเกินมันผิดนัดกับมันคือว่าบ่จ่ายเขาอ่ะนะครับสิ้นเดือนมาก็บ่จ่ายหรือว่าครบยืมกันปีนึงครบปีแล้วว่าจ่ายทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเขาคิดได้แค่ร้อยละ5บาทต่อปีนะครับร้อยละ5บาทต่อปีคันยืมไปเท่าไหร่ร้อยละ5บาทต่อปีคันยืมไป2ปีก็เป็นร้อยละ10บาทเพราะว่าก็ถือปีละ5บาทเนาะนะครับเอาเวลาเบิดหมดเวลาเรื่อยพี่น้องพอดีโทรมาก็ดีก็ได้เนาะเดี๋ยวเวลาอีก15นาทีเดี๋ยวบอลจิสินเปิดเพลงเงาๆ2-3งานเพลงจบแล้วบอลจิสินขอลาไปก่อนพอกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อนะครับเอาสำหรับแม่เสริมได้แม่เสริมจะได้มื้ออื่นกับสาวกาฬสินธุ์นะครับร่วมถึงคุณแม่สวยนำเด้อ คือแม่สวยมาสร้างสบู่พันหนึ่งพันมาสบู่หมดแล้วพ่อสันพี่น้องบ้านสายประแดงอยากซื้อน้ำแม่สวยกันล่อส่งมือเอื้อนได้นะครับก็จะได้เป็นนี่ล่ะมือวันศุกร์พร้อมกันเนาะเนี่ยส่งออกวันพฤหัสได้วันศุกร์พร้อมกันเด้อนะครับสุขคนกันเลยเนาะใส่หลับเพียงสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีสักก่อนพอกันไปในมือต่อไปนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

นับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์สูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชา

0: ิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัย

0: สกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหา

0: หาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
3: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
2: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: ขอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบหกขอให้ดวงถึงพุ่งเฮ้ยบอสได้มาสู้ชมผีง้างจนสิ้นชีพไม่เกินไปประวันเสียงฝ้าห้องติดสก๊อปปู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าประวันเสียงฝ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันพอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหา

0: ที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้ว
2: ว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
3: เพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: กี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายน

0: ันซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้งสองมือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: ชีวิตคืองานประการสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงาน

0: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องการเกิดที่เป็นทุกข์เมื่อวันที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2529
1: ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายใครที่มีเด็กก็ให้อยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่อย่าให้เที่ยววิ่งเล่นเป็นที่รำคาญแก่บุคคลอื่นที่เขาตั้งใจจะฟังธรรมแล้วก็อยู่ในอาการสงบอย่าวิพากษ์วิจารณ์อะไรในขณะที่พระกำลังพูดให้ใช้หูเพื่อฟังปากไม่ต้องใช้ปากกับหูนี่ใช้พร้อมกันไม่ค่อยได้มันขัดกันอันนี้เราต้องรู้จักใช้จะได้เกิดประโยชน์คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจตามสมควรแก่เวลาวันนี้อากาศแจ่มใสดีฝนไม่ตกก็นับว่าสะดวกแก่พวกเราทั้งหลายที่จะได้ทำกิจในทางพระศาสนาได้เต็มที่หน่อยเวลานี้น้ำกำลังท่วมบางจังหวัดเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีน้ำกำลังท่วมประชาชนก็เดือดร้อนบางตามสมควรความจริงมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเมืองไทยเรานี่ด้านตะวันตกมันก็เป็นภูเขาน้ำไหลลงมาแต่ลงมาในสู่ที่ราบมันก็ต้องท่วมบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าน้ำที่ไหลท่วมทุ่งนี่ไม่รุนแรงเท่าใดน้ำที่ท่วมใจเนี่ยมันรุนแรงน้ำที่ท่วมใจคนก็คือน้ำกิเลสมันท่วมใจคนแล้วทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างปัญหาแก่ชีวิตด้วยประการต่างๆเรามาวัดมาศึกษาธรรมะต่อเพื่อจะหาทางป้องกันไม่ให้น้ำกิเลสท่วมจิตท่วมใจเราจะได้มีใจเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสประเภทต่างๆที่ปรุงแต่งใจให้เป็นไปในรูปในเรื่องที่เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนใจเรื่องความทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจกันในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนย้ำนักหนาในเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้โดยกัดกับภิกษุทั้งหลายบ่อยๆว่าตถาคตสอนเรื่องเดียวที่สำคัญคือเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์ได้ทำไมพระองค์จึงย้ำในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแล้วจะได้ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจของเราต่อไปในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็พูดถึงเรื่องอริยสัจอริยสัจก็คือเรื่องความจริงแท้ของธรรมชาติมีอยู่4ประการคือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องทุกข์เป็นของดับได้และเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เป็น4อย่าง4อย่างนี้เป็นเรื่องที่ควรศึกษาควรทำความเข้าใจแล้วในอริยมรรคมีองค์8ที่ได้กล่าวเมื่อวันก่อนนี้ขึ้นต้นด้วยตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบในวันก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องความเห็นชอบขั้นศีลธรรมคือเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรเป็นต้นนั้นมันเป็นความเห็นชั้นพื้นฐานเป็นความเห็นชอบในด้านศีลธรรมคนเราถ้ามีความเห็นชอบในด้านศีลธรรมคือมีความเชื่อมีความเข้าใจ ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากกรรมคือการกระทำของเราเองเราเป็นผู้สร้างชีวิตของเราให้เป็นอะไรก็ได้คือให้เป็นคนมีความทุกข์ก็ได้ให้เป็นคนมีความสุขก็ได้ให้ยากจนให้มั่งมีให้เป็นที่รักเป็นที่เกลียดของใครๆก็ได้อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดจากอำนาจอะไรมาดลบันดาลให้เป็นไปแต่เป็นไปด้วยการกระทำของตนเองความบริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัวไม่มีใครจะหลีกหนีจากผลที่ตนกระทำไว้ได้อันนี้เป็นหลักตายตัวในทางศีลธรรมที่เราควรจะได้เข้าใจไว้เพื่อเป็นฐานสำหรับความก้าวหน้าในชีวิตเพราะความก้าวหน้าในชีวิตนั้นมันจะไม่เกิดถ้าเราไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเราเองเราก็มัวแต่ไปเสี่ยงโชควิงวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาช่วยตนซึ่งมันไม่มีทางจะสำเร็จได้ทางที่จะสำเร็จได้นั้นเราจะต้องลงมือทำด้วยตัวของเราเองในเรื่องที่เราเห็นแน่ว่ามันเป็นเรื่องถูกเรื่องชอบเป็นเรื่องที่จะให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตัวเราแล้วเราก็ต้องลงมือทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้รับผลที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นผลอะไรมาเราต้องการก็ต้องศึกษาว่าทางที่จะสำเร็จให้เกิดผลนั่นอยู่ที่อะไรเมื่อเราเห็นผลเห็นเหตุของการกระทำว่าจะเกิดผลดังที่เราต้องการเราก็ลงมือทำเมื่อทำไปมันก็เกิดผลขึ้นแก่ตัวของเราเราจะได้รับผลนั้นอันนี้เป็นฐานเบื้องต้นเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นมูลฐานที่เราควรจะมีไว้ในใจแต่ว่ามีคนไม่ใช่น้อยที่ไม่มีฐานที่ถูกต้องในเรื่องนี้เช่นไปเชื่อดวงบ้างเชื่อโชคบ้างเชื่อว่าอะไรจะมาดลบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างแม่เราไปกราบไหว้พระพุทธรูปก็ไปไหว้เพื่อเสี่ยงทายเพื่อขอร้องวิงวอนด้วยประการต่างๆส่วนมากก็เป็นพระเก่าๆโบราณที่เขาสร้างไว้นานๆคนในสมัยก่อนได้ทำมาอย่างนั้นเชื่อมาอย่างนั้นแล้วคนต่อที่เกิดมาใหม่ก็ทำตามกันมาโดยไม่มีการศึกษาให้เข้าใจว่าเนื้อแท้ของพระธรรมนั่นเป็นอย่างไรเราปฏิบัติตามกันมาโดยปราศจากเหตุผลปราศจากความคิดให้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเลยก็ทำกันในรูปอย่างนั้นเราจึงมีหลวงพ่อพระพุทธรูปที่สมมติว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ด้วยกันมีอยู่ในที่ต่างๆคนมากขึ้นก็มีความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างนั้นไปไหว้ไปบูชากันมากๆได้เงินเข้าวัดปีหนึ่งมากมายเช่นหลวงพ่อโสธรนี่ได้วันละ 15,000-16,000 ทุกวันหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ได้วันหนึ่งเป็นหมื่นกว่าเหมือนกันหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศที่ยืนอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ก็ให้ได้เงินเข้าวัดเป็นพันขึ้นไปเหมือนกันคือที่ไหนไปสะดวกก็ได้มากที่ไหนไม่สะดวกก็ได้น้อยเอามาไปเที่ยวสืบถามหลวงพ่อคือถามลูกศิษย์หลวงพ่อที่ทุกแห่งว่าเดือนหนึ่งได้สักเท่าไหร่ก็ได้มากที่สมุทรสงครามก็ได้มากหลวงพ่อสมุทรสงครามก็ได้มากหลวงพ่อพุทธินราชได้มากเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่าหลวงพ่อแถวภาคกลางเพราะเขาใกล้กรุงเทพคนกรุงเทพมากแล้วก็ไปไหว้ไปบูชาไปเสี่ยงทายโดยเฉพาะเวลาปีใหม่ตรุษจีนคนจีนจะไปไหว้กันมากไหว้จนไม่มีที่จะไหว้ยืนเต็มกันไปหมดจุดเทียบจุดธูปจุดเทียนควันขโมงใครไม่คุ้นกับควันธูปก็สำลักดิ้นไปแถวนั้นเลยถ้าสำลักก็ว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อีกอ่ะ แล้วเอาน้ำมนต์หลวงพ่อมาพรมมาล้างหน้ามาล้างหน้าตามันก็สว่างมันก็ลุกขึ้นได้เลยบอกว่าหลวงพ่อมีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คนขายน้ำมนต์ก็นั่งขายต่อไปมีขวดเล็กๆขายน้ำมนต์แล้วก็มีเส้นได้ผูกข้อมือสีแดงแจกคนละเส้นคนละเส้นแต่ว่าต้องทำบุญบริจาคทรัพย์ถ้าไม่บริจาคทรัพย์ก็ไม่ให้เหมือนกันมันก็เป็นทางหากินพอได้อะไรต่างๆกันอยู่ทั่วๆไปคนส่วนมากก็ไปอย่างนั้นมีส่วนหนึ่งซึ่งไม่มากเท่าใดมีความเข้าใจถูกตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยวไปโทษใครแต่ต้องโทษตัวเองว่าคงจะทำผิดมีความคิดผิดมีการพูดผิดมีการทำผิดมีการคบคนผิดมีการไปสู่สถานที่ผิดจึงได้รับความทุกข์ความแดดร้อนก็หันหน้ามาปรับปรุงตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นชีวิตก็เรียบร้อยก้าวหน้าเพราะเราได้ประพฤติธรรมเมื่อคนประพฤติธรรมธรรมะก็คุ้มครองบุคคลนั้นให้คนนั่นปลอดภัยพระธรรมนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษจริงๆเพราะว่าผู้ใดประพฤติธรรมแล้วย่อมนับประโยชน์จากธรรมะนั้นไม่เราไม่ว่าเราจะประพฤติธรรมข้อใดแง่ใดเราก็ได้รับประโยชน์จากธรรมที่เราประพฤติทุกเวลานาทีจึงเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือมีอำนาจที่จะให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการด้วยการประพฤติธรรมให้เราเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นขั้นพื้นฐานในทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวันวันนี้ก็จะพูดต่อไปในเรื่องสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นไปที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเรามาทำวัดตอนเช้าเราก็ได้สวดมนต์ว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เรื่องของความทุกข์นั้นเรามาสวดมาร้องกันอยู่อันความทุกข์ที่เราสวดอยู่นั้นมันก็มีฐานของความทุกข์อยู่อีกอันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องเข้าใจแต่เพียงเรื่องที่เราเอามาสวดแต่ว่าถ้าสวดโดยไม่เอาไปคิดมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนังสือสวดบนนี่ควรจะมีไหว้ที่บ้านว่างบ้างต้องยกมานั่งอ่านนั่งพิจารณาเช่นเราสวดไปถึงบทว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ก็ต้องมานั่งพิจารณาให้เข้าใจลึกลงไปสักหน่อยว่ามันเป็นทุกข์เพราะอะไรชาติคืออะไรเป็นทุกข์อย่างไรต้องพิจารณาให้เข้าใจวันนี้จะอธิบายให้ชัดขึ้นไปสักหน่อยว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์มันทุกข์อย่างไรทุกที่ตรงไหนตามที่อธิบายไว้ก่อนโกนในหนังสือแสดงธรรมเทศนาเก่าๆก็พูดถึงเรื่องว่าความเกิดในท้องของมารดาว่าทรมานตนอยู่ในท้องของมารดานั่งพุดคุดคู่เหมือนกับลิงหลบฝนก็ไปอยู่ในโพรงไม้ท่านเปรียบไว้ว่าอย่างนั้นอันนี้มาเราอ่านดูแล้วถ้าคิดด้วยปัญญาก็จะพอมองเห็นได้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องนี่คงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรมันยังไม่มีความทุกข์อะไรมันนั่งอยู่ตามธรรมชาติอยู่กับเรื่องอย่างนั้นเกิดมาตั้งขึ้นตั้งขึ้นค่อยเติบโตขึ้นตามธรรมชาติก็คงจะไม่มีความทุกข์อะไรเหมือนกับตัวหนอนบางชนิดที่มันเกิดในเม็ดพริกมันไม่ร้อนแต่ว่าถ้าคนเราเอาพริกตำผงมาทาตัวนี่มันก็ร้อนร้อนแล้วมันก็เป็นทุกข์ก็เม็ดพริกนั้นแต่ว่าตัวหนอนนั่นมันเกิดในพริก เราเคยเห็นไหมพริกที่เราเก็บไว้แม่พริกแม่โตโตก็ตามเล็กก็ตามมันก็เป็นหนอนมีตัวเชื้อแล้วก็มันเจริญขึ้นเป็นตัวหนอนได้เราเห็นว่าหนอนมันอยู่ในพริกมันก็ไม่เป็นอะไรมันไม่ตายมันก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยความเคยชินมันจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเราเมื่อเป็นเด็กน้อยๆ อยู่ในท้องมารดาคงจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรยังไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรเท่าใดแม่เกิดออกมาใหม่ยังไม่ลืมตาเด็กเกิดใหม่ในตายังไม่ลืมยังปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็นอนอยู่ในท่าที่เขาให้นอนให้คว่ำก็มันคว่ำอยู่ก็คู่อยู่เหมือนกับลูกกบนอนคู่อย่างนั้นถ้าจะต้องการอะไรมันก็ร้องร้องก็ให้กินนมพอกินนมแล้วมันก็หลับไปตื่นขึ้นก็ไม่มีอะไรนอนอุ๊แอะอุ๊แอะไปตามเรื่องแต่ว่าพอหิวมันก็ร้องแอะขึ้นมาเอาขวดนมยัดเข้าไปในปากให้ดูดดูดแล้วก็หลับต่อไปทำงานเพียงสองเรื่องคือกินกับนอนแล้วก็แถมเรื่องถ่ายถ่ายออกมาตามเรื่องของมันของเด็กถ่ายไม่มากเพราะว่ายังกินไม่มากแล้วออกมาตามปกติเพราะงั้นการอยู่ในท้องมารดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องความทุกข์ชาติความเกิดในรูปอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของความทุกข์อันแท้จริงความทุกข์อันแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้มากและพูดอธิบายเรื่องชาติปิทุกขาไม่เหมือนกับที่เขาอธิบายกันมาก่อนเรียกว่าพูดแบบแหวกแนวให้คนได้คิดท่านบอกว่าชาติปิทุกขานี้มันหมายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ในบทสวดบนตอนท้ายเราบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่นย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์อุปาทานขันนั่นคือขันที่เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเป็นตัวให้เกิดความทุกข์เพราะยึดถือว่าฉันมีฉันเป็นหรือว่าฉันเป็นอะไรขึ้นมานั่นแหละคือความเกิดในทางอริยสัจของพระพุทธเจ้าเกิดทุกครั้งที่เราเกิดความยึดถือขึ้นในตัวตนยึดถือในทรัพย์สมบัติในข้าวของอะไรของเราขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรามีกระเป๋าหิ้วอยู่กับเมื่อกับตัวของเราเราหิ้วอยู่แต่เราไปนั่งตรงไหนวางกระเป๋าไว้ข้างตัวก็มือต้องคลำไว้ตลอดเวลาตัวมันจะหายอันนี้ไอ้มือที่ไปคลำไว้นั้นเพราะความรู้สึกอย่างไรเพราะความรู้สึกว่ากระเป๋าของฉันกระเป๋าของฉันมันไม่ใช่มีแต่กระเป๋าเฉยแต่ในกระเป๋านี่มันมีอะไรของฉันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งคือมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าหรือมีเอกสารบางอย่างอยู่ในกระเป๋าหรือมีอะไรอยู่ในกระเป๋าก็นั่งด้วยความกังวลเป็นทุกตัวนี้ก็เกิดจากชาติความเกิดคือเกิดความยึดถือในกระเป๋าใบนั้นอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งเดินทางมาจากปากใต้มารถไฟอันนี้มาถึงนครปฐมเนี่ยเขาบอกประกาศว่ารถไฟไปต่อไปไม่ได้เพราะมีรถตกรางขวางหน้าอยู่ที่สถานีข้างหน้าคนโดยสารไม่ต้องตกใจทางรถไฟจะจัดรถบัสรับคนโดยสารเดินทางต่อไปอันนี้ก็ลงมาจากรถก็พบโยมคนหนึ่งเป็นชาวพัทลุงหิ้วกระเป๋าเก่าๆหลายใบกระเป๋ามีหลายใบพอแกเห็นอาตมาก็ปราดเข้ามาทีเดียวท่านจะไปไหนบอกว่าเนี่ยจะไปกรุงเทพท่านขึ้นรถคันไหนที่ฉันจะขึ้นไปด้วยหิ้วกระเป๋าหลายใบบอกว่าทำไมหิ้วกระเป๋าหลายใบฉันเอาเงินมาซื้อที่กระทิบบอกว่าเอาเงินมาซื้อที่เอามาเท่าไหร่เอามา2 ล้าน เอาเงินมาตั้ง2 ล้านนะแต่กระเป๋าเก่าๆกระเป๋าคร่ำคร่าใครดูแล้วก็ไม่อยากจะเอาอย่างนั้นแหละเรียกว่าพรางตาเสียหน่อยกระเป๋าใบนั้น2 ใบหลายใบนะแล้วหิ้วตุงรังแล้วก็มือหนึ่งหิ้วฉลอมไอ้มือหนึ่งก็หิ้วกระเป๋าแต่งตัวก็เป็นยายตาล่าอะไรกันไม่รู้อาคู่ฝ่าเลยทองยองไม่มีสายต่อยอะไรต่ออะไรไม่มีหิ้วฉลอมเก่าๆไปแล้วก็หิ้วกระเป๋าแต่ก็ยังมีความกลัวคนอื่นเขาไม่รู้แต่ว่าแกรู้ว่าในกระเป๋านี่มีเงินอยู่ตั้ง2 ล้านแกก็กลัวเลยอันนี้กลัวพอเห็นนามาก็นึกอุ่นใจเพราะว่ารู้จักกันมาเก่าแก่เลยถามว่าท่านขึ้นรถคันไหนบอกเอ้ามาไปด้วยกันพอบอกกันมาไปด้วยกันก็เลยขึ้นไปนั่งในแนวเดียวกันแต่คนละเก้าอี้เอามาก็นั่ง คอยจำเลียงดูแกไว้ตลอดเวลาก็ดูว่าสภาพจิตใจแกเป็นอย่างไรถ้าดูแกรู้สึกว่ากระวนกระวายไม่ค่อยจะปกตินักมีความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะความยึดถือในกระเป๋านั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้มาถึงที่บางแคแกก็ลงบอกว่านะลงตรงนี้บ้านไกลไหมเดินก็ไปนิดหน่อยเอามาไปส่งเอาไหมไม่ต้องไม่เป็นไรเคยไปเคยมาอยู่แถวนี้แกก็ลงไปก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปถึงบ้านเรียบร้อยวันหลังก็ไปพบกันบอกว่าธุรกิจที่ไปทำเรียบร้อยดีไหมนะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย นี่ก็เรียกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่แล้วเราจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องนั้นเป็นทุกข์เพราะเรายึดถือนั่นเองตัวชาติพิทุกขาก็คือว่าความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของฉันขึ้นมาเมื่อใดนั่นแหละชาติความเกิดมันเกิดขึ้นในใจของเราหรือความยึดถือว่าตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อใดความรู้สึกนั้นแหละจะเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีบรรดาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมันก็เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวฉันก่อนเรียกว่าตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกง่ายๆว่าตัวกูของกูมีตัวกูก็มีของกูขึ้นมาอันนี้คำบาลีเรียกว่าอาหังการะมมังการะอาหังการะก็คือการสำคัญว่าตัวมีมมังการะก็สำคัญว่าของฉันมีตัวฉันมีของฉันหรือมีตัวกูมีของกูขึ้นมาในขณะใดเราก็จะเป็นทุกข์ในขณะนั้นมีความกังวลมีความห่วงใยในสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าหากว่าเรามีอะไรอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เกิดความทุกข์กังวลด้วยเรื่องสิ่งนั้นด้วยเรื่องปัญหาว่าเราเข้าไปติดอยู่ในสิ่งนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์ให้สังเกตในเรื่องนี้ให้ดีว่าคนเราที่มีความทุกข์ในเพราะเรื่องนี้เพราะความยึดถือยึดถืออันแรกก็คือยึดถือว่าฉันมีฉันเป็นนี่อันนี้เป็นฐานแรกแล้วต่อไปก็ว่าของฉันขึ้นมาของฉันขึ้นมาเมื่อมีของฉันก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากฐานว่าเรายึดมั่นว่ามีตัวมีตนพอยึดว่าตัวตนมีก็มีของฉันขึ้นมาแล้วก็มีเป็นขึ้นมาฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ความยึดถือในความเป็นมันก็เกิดขึ้นพอเราได้เป็นอะไรขึ้นไปก็ยึดถือในความเป็นนั้นคนที่เป็นอยู่ปกติพอเขาให้เป็นอะไรขึ้นมาความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเกิดความยึดในความเป็นนั่นขึ้นมาทันทีเขาให้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ยึดถือในความเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความยึดถือติดพันขึ้นในตำแหน่งนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรแตกรากออกไปอีกมากมายแตกกิ่งก้านในความยึดถือออกไปอีกมากมายหลายเรื่องหลายประการเพราะมีความยึดถือในตัวตนขึ้นมาในทางปฏิบัติท่านจึงให้ทำลายความยึดมั่นในตัวตนอันนี้การทำลายความยึดมั่นในตัวตนนี้ท่านก็ให้หลักซึ่งเป็นสัจจะให้เราพิจารณาเช่นเราเรียนเรื่องหลักสามัญลักษณะ3 ประการ สามัญลักษณะสามประการก็คือว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์โดยสภาพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนดังที่เราเสียดตรวจว่ารูปังอนิจจังว่ารูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็ตรวจต่อไปว่ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนี่ก็คือการปฏิเสธความมีความเป็นปฏิเสธออกไปว่าไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอะไรไม่ใช่ตัวแช่ตนนี่มันเป็นอะไรมันเป็นเพียงสักว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติปรุงแต่งให้เกิดมันก็เกิดตามธรรมชาติเป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ต้องแตกดับตามกฎของธรรมชาติอีกเหมือนกันร่างกายที่เราสมมติว่าเป็นตัวตนนี้มันไม่เที่ยงไม่ถาวรมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราดูที่ตัวเราก็เห็นว่าเราเปลี่ยนมาโดยลำดับจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราเปลี่ยนมาจนกระทั่งผมเราหอกไปฟันเราหลุดไปหนังเหี่ยวหนังแห้งร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังไม่หยุดนู่นหยุดก็ตายกันพอตายก็หยุดเรียกว่าหยุดความมีชีวิตไปตอนแต่ศพก็ยังเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันแม่เป็นศพแล้วมันก็ยังเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้หยุดความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งว่าเขาเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปมันก็เป็นไปอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนไปกระดูกที่เหลือจากเผาไฟมันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอีกตามธรรมชาติจนกระทั่งสลายหายไปสูญไปไม่มีอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารอันหลักอันนี้ท่านสอนให้เราพิจารณาเพื่อให้รู้ว่าอะไรอะไรนั้นมันไม่คงที่ไม่ถาวรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวอะไรขึ้นมาว่าเป็นตนขึ้นมาให้รู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามหลักของธรรมชาติเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราก็ไม่ได้เป็นของเราก็ไม่ได้มันไม่ยอมรับกับเรามันก็เป็นไปตามเรื่องมันแก่ไปตามเรื่องมันจะเจ็บขึ้นบ้างในบางครั้งบางคราวแล้วมันก็จะต้องแตกสลายไปในที่สุดอันนี้เป็นหลักให้พิจารณาเพื่อแก้ปัญหาชีวิตมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เอาหลักนี้ก็ไปจับไปพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงสวดมนต์บ่อยๆมันต้องใช้คำที่เราสวดนั่นต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปแก้ปัญหาความเศร้าโศกความเสียใจก็ค่อยเบาไปจาง

ตายต้องพัดพรากจากสิ่งรักที่ชอบสิ่งชอบใจมีอะไรก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงให้รู้ไว้ด้วยปัญญามีใช้ไปตามหน้าที่แต่ว่าใจจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นเหมือนที่ท่านกล่าวว่ามีไม่ต้องเป็นทุกข์ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นแหละท่านเลยถูกต้องเราอยู่อย่างไม่ต้องเป็นทุกข์เรียกว่าอยู่ชอบตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาชาติปิทุกขานี่เป็นตัวต้นของความทุกข์มันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฉันของฉันแล้วจึงเกิดชาติปิทุกขาขึ้นในเรื่องอะไรๆต่างๆเป็นเหตุให้มีความทุกข์ใจในระยะนี้ใกล้วันเฉลิมพระชนพรรษาเขาก็มีการแต่งตั้งสมณศักดิ์อะไรๆพระที่ขอมาขอสมณศักดิ์มาพระองค์ก็มาสืบมาถามยังไงผมจะได้เป็นนะเขาไหมบอกไม่รู้หรอกถ้ามาบอกเราไม่รู้ส่งกันไปแล้วเขาจะให้ไม่ให้เขามาเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกไปเองนอนในมันสบายจ้ะนี่คือความกังวลว่าจะได้หรือไม่ได้แต่พอได้ขึ้นมาก็ดีใจไปไม่กี่ปีแม้ไม่ควรจะเลื่อนสักปีได้แล้วขออีกเป็นชุบต่อไปอีกมันก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเรียกว่ามีความยึดถืออยู่ในเรื่องนั้นก็เป็นอย่างนั้นมีความทุกข์มีความไม่สบายใจด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าเราไม่ต้องให้เป็นทุกข์ก็คือว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นเสียให้พิจารณาเห็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งว่าเป็นตัวเราเป็นของเราสภาพจิตก็จะดีขึ้นอันนี้อันต่อไปที่ว่าความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นะไอ้นี่มันเป็นส่วนประกอบแตกกิ่งแตกก้านออกไปลำต้นมันก็อยู่ที่ชาติปิทุกขามีรากอยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวฉันเป็นของฉันรากมันอย่างลึกไอ้รากนี่อย่างลึกแล้วก็แตกเป็นลำต้นคือชาติปิทุกขาความคิดที่ว่าฉันมีฉันเป็นต่างๆน่ะเป็นลำต้นแล้วแตกแขนงออกไปแตกกิ่งแต่กิ่งเป็นความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็เป็นความทุกข์มันแตกกิ่งออกไปเยอะแยะในเรื่องต่างๆนานาที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราก็ได้รับปัญหาเหล่านี้มาจากต้นรากคือความยึดมั่นในตัวตนแล้วก็มีชาติความเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดตามมาความแก่นี่มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอะไรถ้าเราไม่อยากแก่เราไม่อยากจะให้ผมงอกไม่อยากจะให้ควันหลุดแต่มันก็ต้องหลุดมาถึงเวลามันก็ต้องหลุดไม่ให้มันหลุดก็นอนไม่หลับมันเจ็บจริงๆไอ้เจ็บฟันมันเจ็บนะปวดฟันเนี่ยปวดเรือกนี่ปวดจริงๆอาตมาปวดมาหลายครั้งเกิดมาหลายครั้งก็เลยไปบอกหมออันนี้ยังอยู่เท่านี้ทำยังไงกันหมอบอกถอนได้หมดเลยหลวงพ่อกระทำใช้หมอก็ถอนเปรี้ยงไปเลยสบายจะนี่สบายมากใช้ความปลอกฟันปลอมแล้วก็สบายมันไม่ต้องเจ็บต่อไปไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาแต่ก็อาจจะมีบางครั้งบางคราวเที่ยวเที่ยวมันก็ไปจะตัดลิ้นเข่ามั่งตัดริมแก้มก็ไปมั่งเลอะๆไม่ได้ตอนใส่ความปลอมเนี่ยต้องกินอาหารด้วยความมีสติตลอดเวลาเผลอไม่ได้เคี้ยวๆไปพูดอะไรจุ๊บก็หายลงโทษพูดมากต้องลงโทษให้หน่อยบางทีก็ยับลิ้นก็หายเอาคุมไปลงโทษถูกลงโทษนี่มันผิดธรรมชาติเมื่อใดแล้วมันก็ถูกลงโทษเมื่อนั้นธรรมชาติลงโทษเสมอเมื่อเราทำผิดแต่ถ้าเราทำถูกธรรมชาติก็ไม่ลงโทษเราอันนี้เห็นง่ายๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปฟันก็ต้องหลุดไปผิวหนังก็เหี่ยวแห้งไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสภาพของมันอย่าไปเป็นทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่าไปเป็นทุกข์กับความแก่แต่ให้นึกว่านี่มันเรื่องธรรมดา

0: พราะคุณแม่ของเราก็แก่คุณพ่อก็แก่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายก็แก่คุณชวดยิ่งแก่นักกว่าอีกถ้าเราเกิดมาเห็นคุณชวดไม่เห็นแก่แล้วไม่มีใครเห็นคุณชวดเป็นสาวสักคนเดียวหรือเป็นหนุ่มเลยแต่พอเห็นคุณชวดแก่ทั้งนั้นเพราะท่านแก่แล้วเห็นคุณปู่คุณตายังไม่แก่เท่าใดแต่ชวดนี่ต้องแก่แน่ๆแก่เอามาก็เกิดมาก็เห็นชวดเหมือนกันเห็นก็แก่นั่งตำข้าวข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกใส่ในครกก็นั่งตำครกเก็กครกเก็กถามทำอะไรชวดตำข้าวคือไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งตำข้าวไปตำให้มันเป็นข้าวสารแล้วเอาไปหุงนุ่งขาวห่มขาวเหมือนกับเป็นชีนะก็ถือศีลเหมือนกันแต่ว่านั่งตำข้าวคุกเก๊กคุกเก๊กไปตามเรื่องคนแก่บางคนนี่เมื่อสมัยยังไม่แก่ทำอะไรแก่ตัวลงก็ทำอย่างนั้นนี่คุณแม่ของเจ้าคุณคนหนึ่งทางวัดสามพระยาคุณแม่ก็อยู่บ้านหลังเล็กๆหลังบ้านใหญ่หรือบ้านใหญ่ท่านอยู่ไม่สบายขึ้นลงลำบากก็สร้างบ้านหลังเล็กให้อยู่ท่านทำอะไรตลอดเวลาตัดผ้าตลอดเวลาพาลูกๆต้องหาผ้ามาให้คุณแม่นั่งตัดมีตะไคร้นั่งตัดตัดตัดตัดด้วยถ้าไม่ได้ตัดผ้าก็ไม่เป็นสุขหงุดหงิดกุ้งงานเลยต้องเอาผ้ามาให้ตัดสืบถามได้ความว่าเมื่อยังไม่แก่นี้เย็บผ้าตัดผ้าเย็บเสื้อเย็บผ้าเย็บจีวรทำอะไรต่ออะไรส่งลูกไปเรียนหนังสือลูกเป็นพยาตั้งหลายคนคุณแม่แก่ลงก็นั่งตัดผ้าตัดอยู่นั่นแหละตัดอยู่จนกระทั่งหมดลมหายใจในสมัยสงครามญี่ปุ่นมาบุกประเทศไทยฝรั่งมาทิ้งระเบิดคุณโยมแกคงจะปะทุอะไรขึ้นมาก็เลยสิ้นบุญไปไม่ต้องตัดผ้าต่อไปนี่เรียกว่าอยู่อย่างนั้นสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าคนก็เล่าให้ฟังว่าท่านนั่งเช็ดตลับตลับตีพึ่งทำด้วยไม้ปุ่มไม้นะเช็ดอยู่นั่นนะเช็ดทุกวันด้วยเช็ดจนกระทั่งทะลุพอทะลุหาลูกใหม่มาท่านนั่งเช็ดต่อไปเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเช็ดตลับอยู่นั่นแหละเช็ดอยู่นั่นเช็ดด้วยผ้าจนทะลุนั่งถูทุกเช็ดอยู่นี่งานของท่านไม่รู้จะทำอะไรแก่แล้วก็อย่างนั้นเรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่าจิตมันต้องการทำงานก็ให้ท่านทำเรื่องตามเราทำบุญสุนทานบางทีไปตักบาตรแทนที่จะตักข้าวในกันใส่บาตรตักข้าวในบาตรมาใส่ในกันเลยมหาเล็กต้องบอกว่าไม่ใช่ไปคะเอาในนี้ใส่นั้นอ๋อตักกันในกันไปใส่ในบาตรคือท่านแก่มากจนกระทั่งว่าไม่รู้ลืมไปแล้วเป็นอะไรนะเวลาในหลวงเข้าไปเฝ้าถามว่าทำมาหากินอะไรถามหลานชายถามในหลวงว่าทำมาหากินอะไรในหลวงบอกว่ารับจ้างเซ็นชื่อไปค่ะเพราะว่าคอยแต่ลงพระปรมาภิไธยนี่ในหลวงเลยนะบอกว่ารับจ้างเซ็นชื่อแล้วอ๋อพอกินพอใช่หรือยังทำต่อไปอีกนั่นคือว่าท่านเป็นอายุมากเขาก็เลยฟั่นเฟือนเป็นคนแก่มากนี่มันก็น่าขำไปเป็นคนหน้าขำสำหรับคนยังไม่เก่ลูกหลานก็คอยหัวเราะเรื่อยๆไปเป็นคนแก่นะเป็นอย่างนั้นเราวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอายุมันมากเข้ายืนเข้ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแก่ลงไปความแก่มันเป็นทุกข์ตรงที่ว่าเราไม่ชอบความแก่แล้วก็มันไม่ตายมันต้องแก่เรื่อยไปคนที่ส่วนประกอบดีมันก็ต้องอยู่นาน80 90ก็อยู่ต่อไปวันก่อนไปเทศน์ให้คนแก่ฟังหัวหน้าเป็นอุบาสกอายุเท่าไหร่88ยังยืนนมมืออาราธนาเสียงดังถามว่าโยมอายุเท่าไหร่88แล้วยังแข็งแรงยังไม่แก่มากเรียกว่ายังไม่ถึงกับแก่ชรามากเกินไปยังพอไปไหนได้แต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็ลำบากอันนี้ถ้าเราแก่จะทำใจอย่างไรก็ต้องคิดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ผมมันก็ต้องหอบอย่างนี้ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันออกไปตามเรื่องอะไรอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติมันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปทำความรู้สึกฝืนใจกับธรรมชาติที่เราฝืนใจไม่ได้เพราะเราบังคับไม่ได้เราห้ามมันก็ไม่ได้นึกพอใจกันแล้วกันพอใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่พอใจในความแก่ที่เรากำลังเป็นอยู่แล้วก็นึกว่าแก่เพียงเท่านี้ยังดียังดีเห็นคนอื่นก็แก่กว่าเราเขาลำบากมากกว่าเราเรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็บอกไว้กับตัวเองว่ามันอาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้ใจมันก็สบายเราไม่ได้คิดมีตกกังวลในเรื่องที่เรียกว่าเราแก่เพราะไม่ใช่แก่แต่เราคนเดียวคนอื่นก็แก่เหมือนกันคนแก่นี่ก็มีโรคหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเป็นทุกข์เพราะโรคพบคนแก่ทีไรก็บ่นว่าปวดเข่าปวดขาทุกคนปวดแข้งปวดขานอนไม่หลับมีทุกคนเลยบอกว่าโยมอย่าเป็นทุกข์กับเรื่องนอนไม่หลับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: LED Smart TV เครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5319

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้

0: และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน